ไปอ้อนมือคำโคไดตุกตีนันเทียมไรหมาหอยปุในสองหอย47ปุนปี2000ไปสหัสตัวฮับพองเขียเกี่ยวพัดถึง69หมื่นกุนปอกไปเด็กเตรียมพี่ไกเวลาย่ำเดียวกันเทียมไรหมาหอยปุในหา16ปุนไป27ตีปีนี้มาการท่าพองเขียเกี่ยวตีด้วยเชียงไหมหันบ่ได้ลงปุ่นหอยหมุนกุ้นปอกเขาซ้ำปีนี้มาแต่ตามเขียเกี่ยวเทียมไรมาเสียงไข่คาเฟ่เสียงไข่หล่าเสียงไข่น้ำหอมเสียงไข่หมอหวานฟุ้งหนีอยู่ตีด้วยเชียงไหมหันก่อนหนึ่งมาตาเตปีนี้สินตั้งอันต่างผู้เออไปปอกถึงด้วยเชียงไหมต่างสิบสองปันนาไปปอกถึงด้วยเชียงไหมนั่นคือเขียเกี่ยวมักหุ้มไปดินเอาเตะเตะหลานช้างซิมงเมืองแหลมไปอ้อนปิ้นเสียนไปขอบต่างเตียคำกับลืบสมมาตนันบัดเดี๋ยวก็เพี้ยไข่ออกกันเฮสังสินตั้งไปดินเอาเราพอต้องไปเลิกแล้วพอเพจถึงซึมเหาชี12ปันนาฟุ้งนี่ตามหอมสอนปิ้นนี่ไปอ้อนเปียดเดินยินนันซื้อมาสุมลูกวันตรงมงเขามาพอถึง91หมื่นตุนขูดสีกาเงินหอย62กว่ายันไปเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ้นใน31ปุ้นไป2หอยปุ้นใน35ปุ้นไปเปียดจานใดตั้งพัดเตียดเอามาสุมลูกวันตรงมงซื้อเขามานั้นแล้วคว้างโคจิกานั่นหอยปุ้นใน11ปุ้นหอยปุ้นใน24ปุ้นไป3อยู่ตั้งพัดเตียดปิ้นที่1 3นางดวนพร้อมไพ่ตั้งเมืองฮัดเล่นเหนือตัวเองกันตั้งพัดเตียดปังถุนซองบ่าเมืองไฟพันตุกช่วยหุ้นไต่พร้อมคอยไล่ซองการฮัดเล่นเหนือตัวภาษาหน่อยกับลึบสืบมาอยู่ที่เมืองลาเสียน12พันนาเจ้าหันยกเฮ็ดแต่เป้าตัวหาหมูมาเตชงชิงสื่อชวนกุ่ยเจ้าเยียนนานเส้นสื่อสีดีเปิ้ลมาค้างมาพร้อมกันผู้ฮัดเล่นเหนือตัวภาษาอีภาษาลาคูภาษาไต่ภาษายาวหอภาษาวาฟงนี่ไล่ภาษามาพร้อมกันถึงป่าไม้เมืองหอนไปขอบต่างเตียคำเองกันตามเฟซูเดินเก่าโล16คำปุ้งเพกันก้มหายใดหูเวลามือปล่อยกินข้าวมื้อเดินแหล่งแล้วอุ่นงานต่างปิ้นพระเตี้ยนั่นสินตั้งมาดินเอารถพอต้องที่ยินนานก่อนหนึ่งมาตาเตะเป็นเมืองเสียใดเขากันถึงอยู่ในพระเตี้ยเท่าต่างไล่หุ้มไปดินเอารถพอต้องนั้นไปอ้อนสิบตีการทิ้งเอาหงเขียกที่ยินนานเด็กเตรียมพี่ไก่เวลาย่ำเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นในเปียดสิบปุ้นในนี่ผู้เทียมไล่หมาลงปุ่นหอยปุ้นในหอยปุ้นเตี้ยเจ้าสืบมาต้องเป็นเมืองเสียหลี่จังตาลี่12ปันหนาต่างไล่หุ้มไปไล่เลือเปินตีชิงและแต่หุ้งก็เทียมไล่มาเขาส่งซ้ำปีนี้มาลิงช้างสือส่วนช้างเสียนออกแข้งตุ่นอยู่อยู่แต่ส่วนไฮปุ่งเนิ่งกันหลิงดูเพ่ไข่ออกกำลังใหญ่ลงเมื่อโดนตั้งเสียนหนาตึกหลิงดูอยู่แต่ส่วนไฮนั่นบ่ได้หวัดถึงหาปันเจ็ดหอยหมู่ไปปี2000ไปสหัสตัวกันในสั่งมวลโคจิกะเงินหวัดถึงปันเปียดหอยไป40,000หยันสู่ปันแล้วไปมึงสุ่มไล่สิปันเปียดหอยไป3ตีอยู่ตัวหน้าเฮือนก็เฮ็ดท่าใดหังมีปิ้นดีเขาปิ้นนี่มาจองการยกย้ายยานอกันไหนในพระเตียเท่าได้ค่ายออกไปถึงต่างพระเตียก็ได้เทียมไล่มาการกาค่ายโตต่างพระเตียนั่นการม้วนลงปุ่นปันซ่องหอยกวดหยันหื่นอ้ําหลีกาเตรียมพี่กายเวลาย่ําเดียวกันเทียมไล่มาหอยปุ่นใน36ปุ่นเดินเปียดโลกจงยางว่างสิงปันตีกังไซจีนําคุยเป๋าต่างพระเตียกับตั้งว่างสามพินไทยนั้นบ่ได้แต่เตียงแล้วตั้งหลายไปคุยเป๋าไปแปลการสู้ลายคำรับอำนาจดินเซียนตูภายฟงนีพิดาปัญญาเขาสั้นเบาดิ้นนั่นปันเจ็ดหอยกับ12หมื่นซองไปได้เตรียมปีกายเวลาย่ำเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นในเจี๊ยบปุ้นไปเจ็ดพร้อมปยาตุ้งมงและซุ้งกัวปังที่สาวสามคือซิงซู่หอยไล่การตกเตือนอันซุ้งกัวและตุ้งมงปัน17คำอยู่ตีกว้างซีนันยิงหันยกเฮ็ดพร้อมตุ้งโปขวยปังนีบองมีพระเตี้ยและบาทเมืองเจ็ดสิบตีไปฮงซินเน่สร้างปันสิหอยตีไปมาเขาพร้อมๆปยาฮงซินเน่เขาพร้อมๆปยาเนี่ยการม้วนเตะเตรียมปีกายเวลาย่ำเดียวกันเทียมไล่มาหอยปุ้นในหาปุ้นไปซ้ำห่างคาดไว้เวลาหาวันจักซะซุ่มถึงกันเฮสังตุนอยู่ปุ่งเนื่องวาทูตามนำแคมนำดีซุ้งเวลาเปิดจริงเดือนเก่าโล16คำและ18คำโครงการของหัวเก่ากวนพระเตี้ยอยู่ควาเซินตุนนิวโยฮันหับเอาของลัสมาและมักหินชิตาวิญญาณเก่าก่อนอันอัมลีกาเอาปอกสูงหือพระเตียเท่านั้นซ่องรูปอง64อันตามทหารอากาศวูเคลานวัน17คำออกปากฟ้าวัน16คำกังขึ้นถึงวัน17คำกังให้เจ้าทหารโอโรซื้อไปล้อมกลุ่มวูเคลานฝ่ายไปอากาศนั้นเทียมมักเต้าตานทหารโอโรซื้อและยุนบินบ่ต่างกุ้นนั้นไปยื้อสายเวียงเก่าที่วูเคลานจิฟูและจาโปโลเยอเจ้าเอาเตอร์สาเจ้านั้น36ตีอันสกัมเพียงในปีนเขาซ้ำใหม่ปีนก่อนเซ็มเพียเสียงปองนี้เพียวเขาซ้ำใหม่ก็ทึ่งที่นี่

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2012ตัวเดิน12หล่อ15คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่ผอมโซการกึดป้องวัตถุทรงยางหันที่ออกกำผาขนนักเสียออกมือเห่ากำตื่นมาเขาเม็ดนำไฟในใจเสียงเบาสังกีกังพระเดชเฮามีเสียงกุน13กุดกุนกันแลโปกึดจองการมาเขาเม็ดนำไพ่ก็จริงผัวเฮาเบาได้มีกากำตื่นหวานเขาอยู่มือเฮาตัวเดียวเสียงจางอามาขามกะลาบาดเมืองต่างกุ้มหมันเวินเห็นนี่เฮาซึกกับเบาได้เปิดปีไหนก็โซได้มักปองลงหลายและเบาทื่นนักที่ต่อขอการการให้นายโยยัน
1: สับเก๋ก้องป้องห้ำเห็นอาดยาคู่ฮิตก้องเจ๋งอยู่กินจบใจประเดี๋ยวปิ้นเวลาห้ำเห็น
0: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเศร้าสดีอยู่ได้กินฟันผู้หาบินก้องเจ๋งเขากงสร้างตั้งเหียนสุโยมุดบอดวันนี้ผู้หาเดี๋ยวเขาโลจันหยุ่นคือบันทึกเมื่อสิ่งชีวิตเผาหือตามไรฟังโลจันเวียนปิ้นกุนเจ้าทงตากวันเกิดเมื่อปีบันเก่าหอยไปสิบตัวปีบันเก่าหอยเสาะหาตัวไปเขาพร้อมกัวมิงเกือมิงจินหงเห็นทหารที่ซ้ำนันเห็นตัวปีบันเก่าหอยเสาะเจ็ดตัวไปเขาพร้อมนันช่างชี้หยีลุนมาตุยสมจูเตอร์เฉินหยีฟงหนีไปถึงจิงกังซันพร้อมกับหมูสลัดสินนำเชียวซูชี้หยีอันเมาสตงก่อนอ้อนนันซื้อไปเขาพร้อมทรงกุกงสร้างต่างอ้อนซ้อมทำปิ้นหงชินซื้อตุ๋ยจังซาเปิดตีจันชีสลิงเหียนซิงสือจินเถอวุ้ยยิงจังตูลีถอนถอนจังจิงผู้หลูตงจินฟันชีสลิงเหียนควายนันจินชีตูลีลี่ลี่จังควายเปิดจินชีฝูสลิงเหียนฟงหนีปีพันเก่าหอย48ตัวเดินสีลอกย้อนเปิดไข่นักเสียงเสียชีวิตตีควายเปิดหันอายุปกได้38ปีเบี่ยเงินหักซักกำซอยยัดหาเอาดอกประเดี๋ยววัดทุบปุ่งเนื่องลำบากยากใจเปิดในลงหอมเงินไว้อีกหนึ่งก็ดีโลจันยินแต่หูว่าเมตุหิงเอาเบี่ยเงินหักซักเหนือตัวมาเปียงสื่อหมายหือตานันวานี่ก็ปิ้นตันตือเป็นกงสร้างตั้งเหียนยำในก็กัดหิงวินัยแห่งต่างเอาเปียสะอาดจินดีอุตโตขามยาไปตั้งโจโลจันยินยำในก็นับถือเปียสะอาดจินดีหอมยับยิงใจเบาดูหนังตุหิงหย่อนซุกเอาตัวหิงปิ้นเติกปิ้นเปิ้งอย่างตำเสียงพร้อมกับหมูทหารพร้อมกับหมูทหารอุตตกขามหยาบคือบ้านไปมีเวลาป๊อดหนึ่งหมูทหารนั่นจุยอมข้องได้ต่างกินวันไหนได้ก็กินโถแต่ตามกองหางคัดไปโลสันยืนตัวเดียวด่อยเปียวก็ได้ตะวาตานยำไหนก็กินโถเรื่องแอบหมูทหารนั่นมีป๊อกหนึ่งสื่อวุจ้างเอาข่าวเมียนยกมาหือต้านหวานหนึ่งโลสันยินว่าโตสื่อวุจ้างว่าไพ่กบินเมียเกิดออกมาหมูทหารกินโถเรื่องใดกูบินสั่งกินเบาใดสื่อวุจ้างตอบขอบว่าตานเหนือตัวเบาดีอย่างที่ไถ่จีนำฝันเซิกฟังทึ่งตินหีโลสันยินว่ากองหือกูตัวเดียวกินดีหมดก็เบาจ้างเปหมูเซตทะลุแอโลสันยินยำในก่อกระเทตตามขอคำขอฟีนายแห่งต่างเบาเหตุการณ์ต่างที่เบาตัวหิ่งหย่อนซุกอยู่เมื่อจองการขี่กินนันปอกหนึ่งตามบอกหันแล้วเมตัวหิ่งและลูกซองกุนเสียชันโมเอาเขาหือไปอ้อนตานกระชิงที่ฮีชันโมว่าผู้ขาบินผู้จีนำฝันเซิกหมูทหารสองปันกุนไปลุนมาเสียงพิมโปลุกสองกุนนี่ผู้ขาซึกกับเบาสางหือการเคียดจ้างหมูทหารไหววางไปปังแล้วอ้อนซ้อมหือกุนเฮินตุหิ่งขำนำคล้องไปผู้ขาบัดเดียวกับปุ้งอาญาหือเขาลงมาหือหมูทหารขำนำมีไปหิดไหวลุนมาหมูทหารจีนำขำนำมีไปเซ็ตแล้วโลสันยินเสียงหือกุนเฮินขำนำมีไปโลสันยินยำในก็นับถือขอเก่าปันลิฮันต่อไพ่เมืองเบาคือเผอการตัวหิ่งหย่อนซุกปีบันเก่าหอย46ตัวเดิ้งเก่าโลกโลสันยินไปทั้งทรงกงทรงยางขวาตรงจิ๋วตั้งเสียวห้ำเฮียนปีที่2เดิน11ห้ำเฮียนมีมบเสร็จแล้วซู่ซือหือตานไปกว่าหน้าหมูทหารลุนหนึ่งตานคัดเคียงขำข้อหือหมูซู่ซือภายตานไปดีคมติ๋วตีกินตกหยาบเลือดใจละขนาดตกพันเพนนั่งเขาเหตุการณ์หยาบยักนั่นไปถึงบาดเมืองข่อยซ่องตีนั่นอยู่แต่ตานคัดเคียงคือเทตามไปหมูชุดซื้อก่อปุ้งอาญาหือตานไปถึงตีหมูทหารข่อยเปิดทำปิ้นฝุดซื้อหลิงวันเมื่อไปถึงที่หันนั้นตานบอกตัวไม่หักปากูตั้งโจนีก่อปิ้นผูเปิดทั้งสินทักเกิมหมิงเปิดภายเมืองตีข่อยนันข่อยเปิดได้ขวางไข่ออกแห้งพองนางว่าสิ่งเสียชีวิตก่อปิ้นการยืมใจเตะนางว่าอยู่ไปลุ้นที่สิ่งเสียชีวิตโลซานยินก่อคัดเคียงคือเทตามวินในหางคัดไปย้อนเปิดการทำฟันซึกลงไหลกับตังโคมที่อยู่ที่กินตัวหยับเลือดใจเทียมใสเก่าบอกได้เจ็บสังเ ลูซายินไข่กุนไปมีวันหนึ่งกลางคืนมือไปต้องไข่นั้นตานเตลังมาตกมาสามปอกตายลืมไปจึงไปเยือนห้าหมิงกงมาเพื่อห้ามตานไปยกยาอยู่เมื่อยำนั้นบาดเมืองตีคอยเปิดนั้นยังเขาฮัดเวลาอึบเขาขออยู่เฮากินไปเมืองสมไรตกพันหรือไซตาเตตานมือตื่นมานั้นตานออกปากว่ายาทาหือไปเมืองสมไรอยู่แต่ลักขณาอึบเขานั้นยังมาห้ามผู้ขาอยู่แต่ตานข้าเชียงนั้นหมูจึงไปเยือนกดซุ่งเอาตานเตียวไปสุบาทไปหงยายกยาหย่อนเปิมม้อยเกี่ยนลงเทียมใส่หงยาสุยอมม้อยยาหลายยาเหนือตัวตานกดนักแห้งมาชุ่มหือชุ่มวันอยู่เมื่อตานดีสิ่งเสียชีวิตนั่นตานยังว่าเกิร์มิงกดเดี๋ยวเอาไถ่เจียสนาเหินกงสร้างตั้งหมื่นปีวันนี้เขาเกิดปอกการเสียจริงหลัวสายยินเมื่อยังไหวนั้นกบินสินตั้งปุ่งเนื่องมือเข้าตั้งใหม่นั่นที่ได้สวนสืบหมู่เกิร์มิงสิ่งเสียชีวิตเปียซาอาจินสยองมุดบอดนับถือความวังเกยสูงสุดกัดหิงกระเทตั้มวินในเอาเปียซาอาจินดีกงสร้างตั้งเหียนบ่เฟิงไว้เผยเผยเมื่อตั้งหนาดีแลเมทักผู้ฟังตั้งหลายเขากงสร้างตั้งเหียนสยองมุดบอดวันนี้ก็แผ่วทั้งที่หนียินดีครับตั้งและหับฟังบอกหนาไว้หัน
1: ตีกวางโถให้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
2: ตีกวางโถให้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
0: เมทักผู้ฟังตั้งหลายเศร้าสดีอยู่ที่กินหวานพ่อขาปิ้นก้องเจนเวลาเผียวกำคับกำโซบอกนี่พ่อขาเดี๋ยวกำคับม้วนวนนั้นต่วนปั้นหือปิ้นองตั้งหลายในกำคับคับว่ากังไหนยำเจ้าหมอกเมยอุ่มตุ้มซุ้มยินกังวันวันเตียงเสียงเดียดสองไซงามมากังคืนมืดคำก็เพียดห้องอยู่ติ้มตุงหนาสังมาวันไซบ้านน้องดำปะเดี๋ยวเฮาไกลสุกมาฟังกำคับปิ้นไอคำเจนครับบ้านน้องดำบ้านใต้น้ำงาม

ต่อมาเฮาจะกันมาฟังกันครับบ้านเมืองนกยุงคำผู้เตรียมกำและผู้ใส่หลำปิ้นไอคำเจนปิ้นกิสิครับในกำคับครับว่าไก่ขันเมืองเจียงมาแล้วเมืองไตเฮานี้ซุ่มกัดยินเสียงก้องมองนั่นออกที่วัดป่ามามันปิ้นธรรมชาติของไตเฮานำหาไล่ลุงอยู่ไฟปิ้นน้องไตเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่สั่งกันมาได้มาหึ่งเย้านั่นตั้งตีมือป้านชูปู่หมอนเฮามาเลี้ยวตรงต่างไหนก็จะดูมวนโฮใจหันบันเมืองไตและป่าไม้เขียวงามมีอยู่ชุ่มยินใจเฮาก็จะมาฟังคำคำบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那会科普基地
3: 正扩大天线社会
4: 当代时装版纳
3: 民俗五色富
5: 广播涵盖不同，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿苗滚蒙云南，咱们边阿静怀感戴。
7: 放怀行阿苗滚蒙云南，咱们边阿静怀感戴。
6: 飞离皮膜破口孤显流，
7: 飞离皮膜破口孤显流。
8: พี่น้องเขาทั้งหลายจุดิวซาจุดละอาหิงตันเขยคำบอกได้เขาติดตันเขยตั้งหลายได้ติดหลักบีฟงจุ้มฝึกเห็นเปียงเปิงเดอเซนเวร่วมกันมาฝึกเห็นจุจ้าฝึกเห็นปองจอมลองเข้าเจอสื่อเสียงสิจินพินน่าได้ปองการอ้องจุดตันเสาดีเจได้ลองกำจอนนิกได้วีจ่าอ้องตีดีเจได้สามปีการได้เยี่ยมจิงใบซันเชียนออกจือมีเสียงมาปีได้เดินเดินถึงเดินเปียดมึงยินดันเอาลูกบักลูกเตียงตึงกาป้าวันออกกุญแจเจ้าสื่อเข้ามาตั้งสู่สื่อมันอยู่ตั้งตึงเป็นหนำปัดเดิงลองคิกได้เรียนโตเรียนหิงกุญมึงตั้งตึงดามสองปัดอึ่งป้าวันตกไปจันลองคิกได้เรียนโตเรียนหิงทงจำอาเมลเออยู่มึงหน้าเสียนตีสิบสองปันหน้าเจ้ายกเหตุวิ่งคนมินปีนอ่องตีเข้าปล่อยจ่าจงชิวเจ้กู้ชินเจ้หรือตึงกาวเป็นปืนเครื่องมาดีเยี่ยมอยู่อันตั้งดำปัดสิบได้ซองเจียงเสียนอยู่ร้อยลงไม่ลงตอกดันมาป้องการดิ้งรูโตขวางเฮืออาเมียเสวได้ส่งเงินดำเติมมาปีได้จ้าจ่าเลือดตึงเกาบิ้วหิดออกอันเบื่อปงคังอาคังอยู่ร้อยตึงหิดดันสูมันปนเตอเหงสองปากกุ๊กตีไม่เย็นปล่อยเปียขายเครื่องขวางกุ่นโคตึงชงโก้ตั้งตึงกาป้ามันออกกุญแจเจ้าดำสาวสามปัดตีปองเหตุจำได้จะฮับทอมเขาสาตังมาจะได้บริเวณเก้าได้16วันฝงจุ้มฝึกเห็นเปียงปึงเดอเซนไว้อยู่เว้นคนมิ่นร่วมกันมาฝึกเห็นจูจ้าฝึกเห็นปองจอมลองเข้าเจอสื่อเสียงสิจินพินน่าได้ปองการว่องอยู่ตันเสาดีเจอได้นัดจับหนูปองเหตุตั้งปองจอมอาโจมังบูถกบานฮบอันลองคักบีได้ดีตั้งลองข่มกูได้ดีเอารองเตะสร้างอ้องอยู่ตันเสาดีเจียรักตึงเกามาหิดดองอ้อนดีโหเตจุจ้าหิดดีการเตะสร้างอ้องอยู่ตันเสาดีเจียเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังลูกกูป้ากูล่าคักไปอกจ่าปันเบิ้งนายหิดเป็นมิ้วดีเข้มได้ผายผายยกสงรองปองการอ้องอยู่ตันเสาเจอเจอเต้าทุ่งเตะสร้างเบิ้งจินนันหางดีสีสาติเตวาวาเซนไว้สูจีวางดินทิ้งปองรองฝึกเห็นเอกสำตันคำลองกำจอนดิกได้วีจ่าอ่องตีดีเจ้าเลิกสนดิ่งเท่าจิงใหม่สันตีเวียงพื้อป้องเหตุได้มาสามปีได้การได้เยี่ยมจิงใหม่สันเหตุได้ดีมาเจอเมื่อสองเหงไปสาวสี่ปีจิงใหม่สันฮับไต่เจ้าปีรองมาดีเยี่ยมในขึ้นถึง44หมุนห้าหิงโกนำสีมืออ่อนตั้งกำจอนเป็นดิกได้วีจ่าอ่องตีดีเจ้าดันเลิกดีปากเลยสองปาก47เมื่อสองเหงไปสาวห้าปีฮับไต่ปีรองมาดีเยี่ยมนั้นขึ้นถึง69หมุนสี่เหง3ปากโกดำสีมือ2เหงปลาย24ปีดันแล้วดีปากเลย56ปลาย27นกปีได้มาจิงหมายซานฮับตายปีรองมาดีเยี่ยมในปุปนตื้อปากบุญโก3ปีได้มาสมหนังปีรองมาดีเยี่ยมดำมาเจอเจอได้อ้องขายเด้งก้าผีอ้องขายฝือเด้งอ้องกินน้ำเด้งอ้องขายเครื่องส่งตังตื้ออ้องขายโบดินโบตอมอันสู่อ่องดีเยี่ยมจึงใบสันในตีตั้งในดำมาเจอเจอจำในลูกพัวกะถึงจึงใบสันลูกสิบสองปันนากะถึงจึงใบสันอันขนตั้งกะต่างคุณในคุณกะม้ามถาดปั่นช้างชีม่งม่งเลี่ยนอันสู่หิมหัวมันในคุณดีเยี่ยมดำมาเจอเจอตึกโจจะเข้าเจอเปียงจ่าป้องกันดีเยี่ยมใน ซัมซังตีเอากันได้เยี่ยมมันเฮ็ดถึงอึ่งตีสมาชี12ปันนาอันหิมหวมซื้อได้ดันจอมหลังฮบบายปีได้เดินๆถึงเดินเปียดมึงจินนานเอาลูกบักลูกเตียงตึงกาป้าฟันออกคุณจ่าเจ้าซื้อเข้ามา91บุญตนดำสิปีกายหุมย้ำแล้วดีปากได้31ป้าย2จี้โสปาก62กกเต2หิงบุญเย็นดำสิปีกายหุมย้ำแล้วดีปากได้35ป้าย8จานเจ้าตั้งตึงเอาลูกบักลูกเตียงตึงกาป้าฟันออกคุณจ่าเจ้าซื้อเข้ามาตั้งลงแล้วดีปากได้18ก้าขันมันจานเจ้าแล้วดีปากได้24ป้าย3ตั้ง2มิ้วอยู่ตั้งตึงเป็นหนามปัดเดิงวงในน้องเฮกได้เดียนโตเดียนหิงกวนเมืองตั้งตึงหนามสองปัดอึ่งป้าวันตกไปจานน้องเฮกได้เดียนโตเดียนหิงทงจามอาเมลเออยู่เมืองหน้าเสียนตี12ปันหน้าเจ้าเฮกกันฝงตังโตลกช่องชินสื่อชวนกุยเจ้ายินนันเลิศเซินเลิศเวงจะได้มาดันห้าฝงกบลองโตข่างควันล้มอยู่ตีเดียวผู้เฮกโตข่างอาเมลยี่อาเมลราคูอาเมลไตอาเมลเจ้าอาเมลเขอาเมลว่าจะได้หลายอาเมลลูกตีไก่มาดันอยู่หิมลงไม่เอิงมึงไม่ได้เฮกเตอร์กันป้องป้องกันได้เยี่ยมฟีจูเมื่อเดินเข้าได้16วันปงหมกออกไล่หุบไปดันได้หูอยู่เขาจงชิวเจ้กู้เชนเจ้ได้ลองเปิ้นออกว่าได้เยี่ยมได้ดำมาเจอเกียนดักเป็นเบิ้งยินนานคนมาดีเยี่ยมเสียนดำวิ่งคนมิ่นอยู่หลังตึงกาเฮาได้เป็นอ่องตีปืนเคยกาดีเยี่ยมอยู่ออนตั้งดำปัดสิบได้เสียงกินเสียงร้อนเบิ้งชินดันเปิ้นมาติ่นในดำสิปีกายหุมย้ำแล้วดีปากได้80หรือใดวิ่งผู้เออดำตึงมาปุ่นปลายลูกเลิกเจอเลิกวิ่งจะได้มาเยี่ยมตัวคนมิ่นดีแจงตาลี12ปันนาเปิ้นมาดีเยี่ยมได้ดำสีเปิ้นตีชินเต๋อคงเปิ้นมาติ่นอ่องดีเยี่ยมในก็ลำตื้อสีปีปนนั้นเขาสอนปีได้มาทรงแจงเสียนตีวิ่งดิ่นช้างโจจะเต้าโทลองปองการอยู่แล้วลงไม่ลงตอกมาลิงดูโตขวางในเฮ้ยได้ลงเนอรอยเฮ็ดออกลองเมี้ยวจำได้ส่งเงินในมาย้ำสั่งได้ตั้งเสียนอยู่แล้วลงไม่ลงตอกกาลิงดูโตขวางนั้นพวกขึ้นถึงห้าเหงเจ็ดปากปลายมือมือสองเหงปลายสว่าปีตั้งปีลองปองการมันเซาได้โสเหงเปียดปากไปสี่หมุนเย็นวันป้าเอออาเมียสี่เหงเปียดปากไปสามหมุนโกอยู่หิมเฮินจับพวกขาโจราการเหตุซ้ำตื้อเซาได้โสเงินลูกปีได้มาจ้าจ้าลึกตึงเก่าบิ้วเหตุออกอันเบิร์ได้ขยออกตึงกระดันซ้ำเหตุได้ไผ่เพิ่มมาปงค้างอาคังอยู่ลอกตึงเหตุจ้าจ้าตั้งโด่งโสมันปนเตอเหงสองปากก๊กเตะไม่เย็นดำสีปีกายหุมย้ำแล้วดีปากได้36ป่วยแป้ขายเครื่องขวางกุ่นคู่ตั้งชงโก้ตั้งตึงกาป้าฟันออกคนละเจ้าลำเสาสามปัดจิมตั้งขุยกุมปองรองไหลลองเห็ดตั้งกาตั้งขายตั้งชงโก้ตั้งตึงกาป้าฟันออกคนละเจ้าเบื้องเก้าได้17วันอยู่ด้านดินตีกองสีโยกเห็ดป่วยแป้ขายเครื่องขวางกุ่นคู่ปอกได้มีตึงกาตั้งได้อึ่งตีจิตสิปลายตึงป้องกันผ่านสร้างสามเหงสี่ปากปลายเฮินมาเปียขายเครื่องของกุ่นโคป้องกันผ่านสร้างมาเปียขายเครื่องของกุ่นโคได้ตั้งหลงลำสีปีปนมาดันแล้วดีปักได้ห้าป้ายสามลองปองเห็ดป้อยห้าวันในตีโชจากลมปองลองตีสร้างป้องปองการกล้าขายให้อุกจ่าแล้วอึ่งตีคักเบ่ไผ่เพิ่งมาได้ตั้งตรงตีวันปอกโหเตมาตื้อเข้าป้อยหลังในอันเชมเกต้านใครได้เป็นข้าวสตังเมอเป็นฟูเซนต้านใคร
9: เปิดเห็นหูรองเข้าจังเบิร์อามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
8: เมื่อสองเหงไปเศร้าสามปีเดือนหกได้30วันชี้จินพินอยู่จงร่างเจินจืดสู้ดำเศร้าปัดลุ้มกันมาฝึกเห็นดำหกปอกตันคำนั้นชี้ออกดองอันก้นเบิ้งผ่านเห็ดผ่านปองในปินเปียงเปิงมาคือสุจูยีผ่านปองดองเบิร์มถัดเสียดันกุนเมืองอันเป็นผู้ผ่านปองกำผ่าได้ก้าวไกวเป็นผู้ผ่านปองเครื่องขวางโคเร่งก็เจอผู้ผ่านปองร้องปิ่วตั้งซื้อได้กุนเมืองทั้งหลายก้าวไกวเป็นหมาเฮียงดำดาตือตอนนั้นก็เจอเปียงจากก้างเจอดำไหนได้ตั้งชงโก้มีหูกุนสิบสี่กุ๊กตีไปโก มาเฮียงตั้งเพียงจากก้นเบิ้งบนด้านปั้นเสียนได้ดุ้มเตอกันมาพอตีเค็กได้เปะก้อยสู้เฮาใกล้โรราก้นเบิ้งตั้งไหนตั้งก้นเบิ้งตั้งไหนใกล้กามากันอิงเปิงก้นเบิ้งตั้งไหนเฮียงเฮียงเอาก้นเบิ้งมัดเป็นสระเตว่าไว้เจอเตอก้นเบิ้งฝึกเห็นจีเจอย้อนถามเพียงจากก้นเบิ้งเจ้ามูหอมในหมาเฮียงตั้งหูได้เพียงจากตั้งกัดได้กะเจอเ
10: จอแล้วดีในเงินว่าดังบ้านบงได้จุลมอ้องสอนเพียงจากโคโซตือห่มกูบกดำบันดมแทนร่านฉี่ถ้าตั้งหลายกะถอมลายดันเศร้าโจล่าม่านไปโซภายห่มกันกะถอม
8: เตี้ยพ้องเชิญเกาลูกกะถอมกันฟิ่งเพียงดำหลายเกาจังปะหูเกยทกโฟกะฝึกเพียงจากห่มกูบกดำบันดมแทนร่านฉี่ฝังใต้ดินใน
10: สาเอาดังอ้องสอนนั้นตีป่าป่าตั้งไข่โอป้าเตะส่งขว้าเส้นเวียนโกโคโก้ข่มกูบกดับมันดมเทียนด้านฉีดันดาโอป้าเตะด้านกูเปิงตั้งลองเบอร์วันจับสาเฮาดันจับสาโซกันไปแข็งดังเข็มสองป้าบกดับมันห้าบีดันได้ไก่เฮิร์นโคตรถังซ่อมไม่จู้เสือฮักบันสั่นได้เดิกดันกู้สั่งได้หมาโคตรเด่นเขาสอดเหตุไทย
8: ถึงว่ามีก้นดีราค่ายไปพ่ายหมายเตรียมบอกเดีบกน้ำมันล้มเทน่านฉี่ฝังใต้ดินหิมตังเมาดันก้าหลงต่างกุ่นผู้ดักแห้งผู้หยิบอ้อมตีบกน้ำมันล้มเทน่านฉี่ฝังใต้ดินกำเดียวดองมิวใดก้มได้ไหล
10: ได้สังไล่โอปาเตสักปัดต้านเลี้ยงสังไล่ค่ายเห็ดเดียวยาเกาอันหมายเลี้ยงบกน้ำมันนั่นก็สังห่าเลี้ยงก้าเบียวล้ำสักดันมาซาเตงขนตังเจ็บตัวบกดำบันนั้นสั่งมาเบาเยี่ยมหันมีก้นบ้าหวังหูนักดำบันอยู่เห็นเคดำห้าปากบีดันอึ้งจอมลองบักตินมาโคตรเห็นซ้ายอยู่เห็นอึ้งตางเห็นบีดันหางก้อยบ้าปล่อยบักเตียกเจ้าโป้เตี้ยมขวาสีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงเมาดันสีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสองเจ็บตัวอาจ้องเป็นอันเตี้ยดีสังสู้โสห้าเสียบเซียนถึงเหงเซียนเขากู้มาไข่หมวกดันตีข่มกูอําสังให้ดีดี
8: เปิดโซ่เอาเยี่ยมมาหูได้ร้องมักตินปิ้งแปงโอปาเตะตัวร้องปองการร้องกู้มือวันเพื่อตัวเจอหิงกุนเฮาปัดเปะเกี่ยนรักร้องเตะเตะ
10: จะเอาต้องเกิมโอปาเตะข่มกูบกดับมันข่มกูดีบกดับมันเต้าดินดัน
7: โกผิวสังคำมีสังโลกสงอาปิกตำจับกะ
11: โกผิวสังคำมียังโลกสงอาปิกตำจับกะ
7: เดินขาวเสิร์ฟสว่างข้ามหมากควดเผียวป่องกูตัง
11: เดินขาวเสิร์ฟสว่างข้ามหมากควดเผียวป่องกูตัง
12: สามสาขาปีร้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเอาอ่อนกันมาถ่อมข้ามหมากดีถ่อมดีงี้นั่นจุ้มเหลิงบ้องเหยปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมค้ำหมากอันห้องว่าอาโจเจอมึกเจอบัดขำถ่อง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天先出轨，
2: 干带十三班呐，
4: 李苏武师傅，
5: 广播行带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 股票三行，你让陆荣阿伯担作家。
5: 股票三行，你让陆荣阿伯担作家。
6: 人好手爽，蛤蟆发票广告单。
5: 人好手爽，蛤蟆发票广告单。
7: พี่น้องเขาตั้งไหนโตจูริโยซาอยู่ล่าขิงพอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องดีถ่อมนี่งินอันเป็นวันเสียงยาห้องนั้นมองเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อม

กำเนสู่เก่าเฮาหาได้มาบากคำเคยตั้งซึ่งเก่าเนาะโปเบิ่นเบอร์ซ้ำอาสักจังสิบห้าดันเนาะเนาะอ๋อ

้าบ่ได้ซ้ำสาดีกว่าเนื้อตั้งเบิ่นหนังทุกวันสองเสือสังวังเตียวอ๋อจังว่า

ีมาจับเจ้ยสารานุป่าซื้อห่มฝ่าสามปันเอ้ยห่มสิบจอมต้องก็มีสาดอจังว่าเพิงบอกเปื้อ

0: ปีร้องเขาตั้งไหนอันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจเลยเป็นฉิงข้ามหวันวันเฉียงยาห้องนั้นกองโป๊ะบอกเลยปล่อยแม่เอาสู้ต้องเหอะปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวันขึ้นเสิร์ฟเมิร์สง
1: 云南先生 boys 马孔斯巴达正破嘎天先生 boy 阿嘎爱
2: 云南先生 boys 马孔斯巴达正破嘎天先生 boy 阿

0: แต่สลากชุ่มสปราตามจึงพอการละหมั่งกว่าจอมตัดลากาสิกามตัดงาไอคบชามชานีคำจังงามนี่ดาลังน่าสิกาช่วยเตียนท่าคนสองคนน่าแค่ด้านในมองไม่ละไงสองบางด้านในพังมาคว้ามงวยนี่ไปบางด้านน่ะอย่ารู้เดียมองไม่มาแต่พังว่ากา
1: ตัวซวยเจ้าไข่ไข่ไอ้มู้มาตัวยังฉันโจสิกามาตัดงาไอ้ครอบชวามฉันนี่คำจางไอ้เหม็นนี่ในก็ควรส่งแรงไงอันเถี่ยยงจะไอ้เถี่ยมเร่นยังฉันโจงูไอ้ปูกาเวอมฉันง่ายมีสกรีนสกรูเรปุ่มก็ยี่หวากับล้านนาคุณจันหนิงติ่งพุ่นไข่ฉลักครักว่ามลิงกบาละง่ายมีไข่ฉลัดรวยฉันไรมีจิตสัตว์ละง่ายมีมงทองตายางาไอสะพอมปาดีพงมชาเจ็ดละง่ายมีสตันตันลูปาดีพงมชาละง่ายมีครูชินิงติ่งมีชิงยอลามตึงยางขั้นกลอสตบไอลามนี้สตันตันลูงาไอมีรุมอย่างชันโจอาชงชนโชมูลิมิตก่อมงตานเวออนหนึ่งโบนีเอไกรยูมัทลาครุ่มไอเทียมเรนมงตานติงท่าชื่อก่อชินคาจ้าไอมูพงตุนโชชุโจคลัดวังอาไอตึงลาวานอกครุงาไอเตียนท่าคุณจันหนิงติงสกุดเก้าไอพ้นมลิงแพะชันโจพ้นมลิงวางงาชมิงยากันโจมจมพงนีสปราไอปาดีอัลักมีเรือไอชินชบันกษีมตุนชาชิมสมกอนาละง่ายมีไตลูมงตันสุยามุทัมชาตาตัวชินชบันกษีมตุนชาชิกอนาละง่ายละตาครมลูไซคิงละข้องเอชิจโคนิงชินิงทุ่มตัววาดูยังชันโจพ้นมลิงวังชาทามงตันกระดานาผาจิสายูชินลาเอ็มชาปันละข้องเสียมลีมนมลีคิงงาจันลังขับตอลกอนตัดลูไซแต่นี้ตั้งละอันใดอะมอมวยไข่ตันหนาจอมดัดลากะคิงมีจโคจามจัดชิมจัดหนิงนาทังราดาทาสากรุชิลง่ายนิงตัวไอตั้งละละง่ายมีสาปุงลีครังซาไอชินีพุ่นบาทากุนนาสกรินสกรูเรปุ่มละง่ายก็สาดูใจปุ่มได้เพื่อก็ตาเลียงชันปุ่มงามาไอแต่อาชงเอดาบุกานามชานีสิครึงสาไอพังพนวาไขนาง่ายสิกานาจังยองสิเพจนสิดมไอนางกะกะก็เสียสาไขอุสิอันได้ก็บินพ้นเทียไม่เบาพ้นบีนดูลูไองาไอละสุยเจ้าไข่ไข่ลากันวังก้นนาพระยาไอมีร่มเกาเพไว้นาลูชาไรเทียพ้นบ้านีเพก็มาชาภัยไอภัยกุมราเทียทวายทอดีลาลุงวันทอมตาเลียงชันปุ่มเทียกรองยี่ไอควังนี่เกางูไอชราโกยี่วากันกับรองแรมาไอชนะหยุดตรงเอบงลูรูรูวันนายี่วากูชเปียนเกาหยามารังรังกาไปทุเรไอมจอได้ชนะฉันเทียกุมราอันเจกตาโกชาจอมชจัดรองนามารังกวยชแรมาไอตึงลาได้เพื่อก่อยังชันโจงามาไออาสุยาปุงลีครึ่งซานาชงเอชื่อก่อป้องฉันมิวปูการับโดมุ่งตุแรงงาไอพาแรนนาได้จนเรือไออยากขักจำเจ้าไอชราธาพุ่นสาไขไออังงวยอาเบียวชาไรครึ่งซางานามิดไอคนจันหนิงอาพังสักมุจจะสิจันใสยังชันโจชื่ออากรกดานาชงนันนามีดยอชตาลามจนสุประอูไอบูการับตัวหนึ่งโบลิกกุนไอชเลยบูการามช่างเกาไงก็กระเดียหลังสาวันนาบูการามตัวอากิวมูลูไอมูลมามีกโลนาคูพิชวนไอไงก็ป้าวฉันชากันวังรับตัวนามุ่มตัวเรือมตัวบูการชากันนั่งไม่มิดงานนาไรยังมิดก็ก็ไกรคำชายักไอบูกาเอไงแพ้เปามกาไอเร่แต่ไรไงฉันเถแพ้ท่านไอปงลีครึ่งสายทอมบูกาแพ้มูลมามีกลอชบินยานามูไออย่างฉันเจ้าอันตาบูกาก็ตาเลียงฉันปุ่มละกอนาเยาวกวนกันมาเร่ตู้พอหนึ่งทนก็เร่นกจีไอเดียนท่าชากนูชื่อแพ้นงเอปุ่มเดียนำหลับสีไม้เทนำจีเร่ว่าดำนาตัดก็สาวยตุดๆเรือไอ 上帝带我们看喷个把该读爱然样是刚是表什么什么目个老爱是来喷铁杆主高带旁带是啊那开梦啥你一孙靠那白天我日爱么着上帝接里里怎么爱大量山不么根麦卡天麦带日带日是带么高看那个同时站不是么人民以母米个罗以母母松个罗定比山恩库山麦卡亚卡张张麦带日今梦不么个东个爹来那不么蓝电么阿古空热爱是阿哥撒扎路热麦阿爱不么干那么啥你空然不一天西不一阿样大么度你么啥你公婆撒个人公派来个不天都来他来那卡个爹的人撒个人做爱自因这盘么进步能爱梦诺天都阿爱ทอมเอคาซากรุมยูไอนีมูไบราจังคาไบซาจาวะรังอามาไอไดคูมตุสเยนยูวายังทอมเดียนากชูกชานีกนิงดีนาไรมีรูมียักงาไอยังชันโจปูกามชานีแพจิลิลีจอมไอปุ่มมะลิงละไงไคชลัดยาปุ่มนานีแพทันดาไอกาสติชดุบนาโตดันดานูไอชาตัวดันลำแพชินดามชายองมินครมลมงาไออาสุยะมกำลีกุนไอสมชื่อจันหนิงแรวายังยังชันโจเทียดามชานีเรางาไออาเดียนเกรชองงาไอขับรักของไออาเดียนเชกรบลงงาไอครักงายังปุงลีครึ่งซ่าไอทมก่ออาจอมชาครึ่งซ่างาไมลู่ใส่ไรยังมชาแพมินมดอมดูสมุนไอก่อจากสิ่งยิ่งสิจันดูใส่สลังว่าปุ่มเดียพ้นใบว่าไข่นางอ่ะมิชาสิเพนางสักบาใส่นางซานาสิอาได้คันไกรอยากคักจำเจ้าไอ้นางมุคอยนั่งขำเทียนงาคันคุ้มจังสิไกรกิบเกียงไอเทียสิมกาวนามชานิเพกเดียลังนิ่งอาจนดันอยู่ไอ้ปุ่มได้อันเทียตากอจะเทียนสตากาวไอเรียปุ่มเทียบุ่มมากรันสิกรินกาวเดียลพอดไออันเทียคาวาราไอทอมหลักนานีแพจิจอมลิลีไอพ้นมะเลงสบายยาราไองาไอดามชานีชาไหลยังแพจิไอเทียมเรนสิแพปุ่มก็งายังมดูแพอังกูลาชางูจนสุดมาไอกราวใบมิดูไอก็สิดาเลียงชันปุ่มก็พ้นว่าไข่ไองายังคนจันหนิงดินไปว่าสกุดกองงาไอดาเลียงชันปุ่มก่อสิเดียนกันวังนาปังไลสตางกราวโจไอปุ่มเร่ดนิงมีทาสนิงจันมีก่อมรังทุนนาไปสนิงจันมีทาก่อเคียงครัดแรงอาไอได้ไรมันเดียวันกลางอาดิมชึงมาเดียเคียงปาเจเกอกับวังอาไอช่องนิงนันเอซากดารองไอยี่วาก่อสนิงจันมีบีไรนดูยังบุงเอกูจิเทียนก็อย่าใส่ไดทอมชัดเทียโยเมาจันกลุบตากอกลีเชกับลาแสงไดยังโยเมาจันตากอชงตาทากินนาอินำตาทากอกเทศสุบมรังถูจังจะทำคุณบ้านีมาคราปัมดีมันมาแรงอายผมก็งาไอกเดียนิงไดยังยังชันโจฟงชิอานาจะครมจิอานาไกรมจิจาวานุไอแต่ไรชนะหยุดตรงดูจังชื่อไกรจะครูครูแรงไงโมโดลำครั้งไอมาจวดชั้นเทียปุ่มเทียพุ่งป้องเทียลู่ช้าหลังแรงนี้ตาลงวายังกุมราเทียทอผู้ชาเทียภายลงวารังไงยังชันโจนงเอกุมรากอดขับภายไรปุ่มลำใดก็ครั้งงาอู่ไอปุ่มลำใดจันโตมีจันความรังไงไรดิมเราอยากขักไอ้ลำกว่าจากกลุ่มพร้อนดูพุ่นบ้องกระตาไอ้ลำในง่ายแต่เมื่อจวดยังชันโจมิ่งมเรียคันนำซีตมซาตำถาลันนาพุ่นบ้องฉลาดนาสู้พังวันนู้ไอแต่พังชื่อน้องเอ๋ปูรีลังนากัดมเรียเทียกันวังมิ่งมเรียนากัดลำกระจีกระบากันมาชานีกระใบเก้าไอ้นำซีตมนีซาตำถาทาไรวูไอบูสีดมมกอสีดมลงเย็นนำสีดมอุ้มมงสีดมพามูดามยังพาถาลาเร่นนาด่านาบูริเทียปวกคินตนนาล้อจังกุมราเทียปุ่มเตียไปทลงวาไรอูไอ กลังมีทากัดลำก็นำสีตมซาตำทาไอสิเลยสดังชาละง่ายอ่ะละก็เลียงก็ว่าถูกคราวไอสิเลยสดังชาได้เกรบดว่าจังมะเกาน้ำชานี้สิเพะมะเกาเดียอาละวันกังลันนะสิเพะตึงลันได้ก็包山庙商店那不干扰的木木多人啊尊丹长是当下代瑞那猫那个壮烈阳山州派阿罗湾东半屋爱阳山州大根岸那南西东白木多当他们把屋爱是派这样山里那不干扰的木木多啊那蓝看南西东他空样弥漫个之梦啊爱那张阳山州过งานได้คู่ชากุมไอจังปุ่มก่อไข่หนาพุ่นบ่งลีปันล้าไม่ใส่นำซีซีจังงานอรองลูใส่ก่อง่ายคิงมีจุคู่จ้าจุคู่ชื่อจุคู่นิงชิตาชิลง่ายทะพุ่นลีกิงอากาศไอชิเลยยังฉันเจ้าชูอุ่มปาก่อกระเบียกชนนากระตัวไอมุจจ์ไปลูกก่อนราชโตเกาคุ้มง่ายแต่ก่อนหน้าสักสิ่งที่จันนิงดูใจยังฉันเจ้าก่อตัวครองเทียนข้ารู้มันนู้ไอไรยังสิ่งจะมีหน้าเดียนปีไรนู้ยังสิตาเลียงฉันปุ่มเดียไปตากันลงวันนู้ไอคนละข้องนิงอาพังสองเดียสกรีนสกรูเรไอตาเลียงฉันปุ่มมาคราไกลใช้มาใส่คนมาลิงตัวกูข้าสิข้านู้สิ่งดิ่งข้ารู้ยินดีคนก็ตาคันไม่ดีก็มูดูสิจังนำจีนำจ่อยนี้พ้นตรงก็เงยกรูไรยังมงชานี้ยังชันโจตาเลียงชันปุ่มก็นันตัวไอชิงรันนี้ตึงยังไม่จริงตามาไอได้สิเลยสิพ้นเทียกันก็ตาร้องไอตาโกชายุบชาและซุยเจ้าไข่ไข่เขาลั่นกับบานจบงาเริ่มคอมไอตึงลาละง่ายจอนทิ้งลูกของเอจะขู่เนียงสักมันจะชื่อลูกของเนียงดูใจยังชันโจก็ครั้งชราหมู่มนต์มงาคิงรูตัวจาสกามนูยันกดีมสมจันเกิงไอตาเลียงชันปุ่มนาพ้นมะเลียงก่อนข้างหนาข้างแพจุพูมนูมพี่ไอมงแตนแพอับยาเก้าใส่แต่ลำเทเสียงนาสิเดียนเกิงวางอสุยานียังชันโจแพกุมชัวยันเสียมีกุมผ้านาคูโตดันยังยังชันโจได้สิเลยจังดังเก้าไอสิจุนไอไงครักชานูกโลใสพ้นมะเลียงมงตันแพไปอับยาเก้าราใสได้ดิมได้ก็ไงครึ่งซาใสงูไอ้ลำเรือไงชาตังกลัวไอ้มูไรจังก็มองมชานีแพตึงยังนอกรมชิโตครัดว่าสปอมปาดีพงมชานีอาสิริลอยมุ่งดัดมัดนางาไอคือเดียหลังพี่เหนี่ยมไอ้ทอมเชียยังชันโจเป้าฉันมิวรับตัวมิวอาสุยะกุมผ้าจูไอ้กุมชัวเยียนเซียนละข้องลาตอนูไอไรยังสิกุมพรได้เทียกนาเยียนเสียมีเพื่อก่อป้าฉันนำปันละง่ายหรือปราณจังจ่องแพ้กุมพาจ่อเยียนมุนกรูเพื่อก่อพ้นมะเลียงมะเกานากุท่องแพ้กุมพาจ่อนนาโกมเดียนมูกุโลชมุนูไองามไอเยียนมุนมะลีชาสิเทียประดิ่งจำเจ้าจอมคุ้มคำไรว่าไอสิไก่หนูจำแพ้อบยาอูไอyang shan zhou qing kong ye shi ning shi da shi ta mu zhi na wai ma ba zai shi zu ga de wa ma zai shi guo ra du kan mu sha le gai zhen rai na gong li shi gu dai wan nu ai shi zhong gun ma ba zai shi ngam da ai guo kao lan ge ban le gai tu le gai ka bao le gai sha ye shi da ma sha ning guo deng yang kan mu gong li ge lon na gan bao ra le guo le da gong什么什么样么子是该挪战？是你是个不么个一瓦个咯？我乌沙药，瓦沙当饶我哎，啥是一沙铁打马瓦？开幕着么多个那容来个热沙哎，个数你诺俺打我哎。听了空也是了爱宁是他们送他，杨山周拍蒙丹给他个家哎，斯潘巴迪碰么沙，我哎阿让阿明看是明亚塞。听了空也是了空明他你娃蒙胆拍跟男卡爱个西个忙不杀不然是母爱阿荣阿明梦是明大家在阿荣公怕土家爱是来你阿尊爱是个人是个人不能拍昆明是病淡个人 promadim 是蒙不杀你拍阿 ยูสลูนาลามสกุดงาอูไอสักเชกบาดีมมิดก่ออาเจียงาเชกล้อยมงทอมเดียนากลูกลังลำใครมิสมรุงงาอูไอมูลิดนานกุนายก่อนนายังไรเรียนกระจาเชวันมาดใบชนิดูคราสวายูทำจังสักจกครัดบาผู้ชนิงละมันทากลัวไอปุ่งลีนียองก่อมงจึงชานีอามีมดาลามก่อมเก้าสมุนนามตูเรียมกรีเพจำนาสแต่ยังปู่พึ่งปลองชลีลาลู่ไอละบ้าเพจำนาสแต่ยังอามิวมงดานอารถกลูกบาลามเจลูสมุนไอมชาเพจำนาสแต่ยังมตัวดูนตบไอลามเจลาลู่ไอยังชันโจก่อจำนาลง่ายนันเรียชื่อปาดีพงมชากันปูยองเพมดูกราคูไร้ราไอลามประละก้นนาอันเทียแพอับยายลีดยีกุนไพลูนาลามนีแพอาจอมชามีสุมรูโยชมุนงาไอปาดีพงมชาละง่ายามดูงายังมโนกราดานายก่อรู้อยากจำเจ้าลามกระเดียครุมลาดิมมงดานแพกำพ่ายมีนกันไลปาดีตองคอนกระดาธาจนไอกาตกาแพมาหลับไอลามไรงาไอยาเตียนถามีไรไรชงเตี่ยฉึงไรยาท้องผังถามีไรไรอันเถี่ยสลังได้ว่าแพ้ก่อกล้วยมุ่งเจมจิงด้าไอพามาโจงอาอย่างเชื่ออันเถี่ยแพ้จังมุ่งมชาปาดีพงมชาละง่ายมีกราคูปรับปรานาลามทรงจงไทยเจลาชมุนไอทะไลนากนิงเรเชจอมทับกจาไอปรับปรานามเรียแพ้อสันชาเจลูชมุนงาไอ

ยามตุนนะมีว่ามาควันนี่ไปบางดันนะช่องนั้นเอบางดันนะก็一个单元一面旗我也没看见

하바치마 레레다오 누데 두자 마무라 니마 샤샤 라닝구 아무니에 응원 두자 말리소 아미레 벨루시 몽과디 주응 나무갈레

아무니 아나스 유니 과루 스제루 베마 나나칼레

0: 那老师傅就别去散步，莫管那男芝麻地瓜切得过灵活，阿莫地多谈再论再论。
1: 云南广播电视台民族广播。那好看不？TV。
2: 中国家庭先出轨。
3: 敢带新装扮呐？
4: 你是我媳妇。
5: 广播行得更红。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
6: 云南广播电视台民族广播。
7: 与您真情相伴。红海爱心爬山云南，没得比亚猫更带皮星。放好甘龙内诺帕迪，为了高山美。红海爱心爬山云南，没得比亚猫更带皮星。放好甘龙内诺帕迪。
8: เวลาเขาสั้นไหมสับเก่กองปองห้ามเห็นอาญาคู่ฮิตกองเจ๋งอยู่กินจบใจประเดี๋ยวเป็นเวลาห้ามเห็น
9: ผู้ฟังทั้งหลายเศร้าสดีอยู่ดีกินฟันผู้ขาบินกองเจ๋ง เขาห้ามเห็นวันนี้เขาเอาเขากักเต็มมาว่าอาญาเติมบอกคือพี่น้องต่างหลายหลังเปียดมื้อนี้จังปาปิ้นการพิดตรวจอาญาฝ่ายไปยาฝิ่นยาปังพี่น้องต่างหลายที่โดยพิดตรวจฝ่ายไปยาฝิ่นยาปังสามารถเขาหาหูเต้าได้หนีกาคายยาฝิ่นยาปังโนยาถือเปิ้นดูดฝิ่นตั้งไปสื่อยาฝ่ายไปอินทิลีหลังเปียดมื้อนี้กว่าปาปิ้นการพิดตรวจฝ่ายไปยาฝิ่นยาปังซ้ำวันนี้เขาไกวสุกันมาเขาหาหูหนังกัน กักเต็มหนึ่งผู้ยิ่งตุสวังนั้นมือไปถึงต่างประเทศบอกว่าที่ดูดยาซิลิกยาฝิ่นยาปังอันสวายาฟื้นใหม่นั้นตั้งคิดว่าดูดยาซิลิกยังจังผ่อนหน่อยการขี้เกิงและการหับทามฝ่ายไปการเหตุเหตุนี้ก็หุ้มดูดยาซิลิกนี้แล้วรุ่นมาผู้ยิ่งตุสวังนี้แต่ตั้งวิสิงสื่อยาซิลิกหนังตุสเหลียวนั้นมีวันหนึ่งผู้ยิ่งตุสวังนี้สกรรมฮับเซลไทยของสุงโฮไวตุสเหลียวนี้เอาฝากมันนั้น ก็เสียทหารจิงสาซับยับเหลวรุ่นมาทหารจิงสาไปถึงที่อยู่ตู้สื่อเหลวนั้นซับยับเอาตู้สื่อเหลวยังอยู่ที่นอนตู้สื่อเหลวนั้นรู้ซึ่งใดข้องโคอันเปียงยาซิลิกนั้นลงไหลแต่ตามโฮจักเจตองลูกเครื่องโคเปียงยาซิลิกสาวเขือไปหนีเจตองออกข้องโคไฟไปตามมาสูนี้

อาญาพัติเถ่าขอที่347ที่ซ้ำนั้นห่างคัดไปตูเดียวลักกาคายลักตนลักตูเดียวเบี้ยงยาเพียนซ่องหอยเคือขืนเนื้อเบายอมกุ้งจริงหนึ่งไข่โลยิงเบาโกจ้าจีเปิ้นปิ้งอันสิบเคือขืนเนื้อเบาหัดถึงหาสิบเคือเบาโกยาฝิ่นยาปังเจออื่นลงไล่นั่นแต่ผ่านเขาคอกเจ็บดีขืนเนื้อซื้อยังฝ่าไม้เงินวงการฝ่าเหียนที่โตตู้ซื้อเหลวนี้ไปวันมีการพิจารณาซ่องบอกขายยาฝิ่นยาปังแต่ตัวถือกาขายยาฝิ่นยาปังเอาไปครั้งเปียดปีซื้อยังฝ่าไม้เงินเปียดปั้นเหียนซึ่งเอาเงินพิดับปัญญากาไข่ใดนั้นกากเตรียมซองตู้สื่อลี่นั้นและตู้สื่อหมูเตี๋ยหน่อยใหญ่หนังกันซองกุนก็กินยาฝิ่นยาปังซ้ำตู้สื่อลี่นั้นไปหับเอาตู้สื่อเปิร์นนั้นไล่ปอกตู้สื่อเปิร์นนั้นเปิร์ยินดีตู้สื่อลี่ไปหับส่งตู้หิงเชิญเอาตู้สื่อลี่นั้นอยู่รถตู้หิงกินยาฝิ่นยาปังอันซื้อสังซื้ออยู่นั้นปี2022ตู้ดึงเก่าลอกทานจิงสาทรัพย์ยับไหลตู้สื่อลี่นั้นซื้อยังอยู่ที่รถตู้สื่อลี่นั้นซาลูไดห้องดูดซิกวนอันเอามาดูดยาฝิ่นยาปังนั้นแต่ตามกองอาญาพัติเถ่าขอที่ซ้ำหอยหาสิบสี่ห่างคัดไว้หนูยาถือเปิ้นดูดยาฝิ่นยาปังเตียงคิมฟงนี่เตียงเอาไปซึ่งไว้ซ้ำปีลุงไตยับซึ่งบอกโกปูกวนเตียงไว้ซื้อฝ่าไม้เงินโครงการฝ่ายเหียนติดต่อการพิจารณาและความขำลับกะลาบาดเมืองเตตัวถือตู้ซื้อลิขนั้นหนูยาถือเปิ้นกินยาฝิ่นยาปังเอาไปซึ่งไว้หกเดือนซื้อยังฝ่าไม้เงินสองพันเยนกากเตี้ยมซ้ำตู้ซื้อวังนี่กินยาฝิ่นยาปังมียินได้หลายปีลำบากตาเตะต้านใครใจหยงยามาแตดฝินแต่ว่าไดตุสวังนี่ขึ้นบ่อไดไปชุดไม้ถึงหงยาหงยาบ่สังขายาซาไฟเพียนเยียนซันติงปิงโนเฟยเสือชาเพียนถือตุสวังนี่ตุสวังนี่ลุนมาคือถูกเมื่อตัวเดียวไปไผ่พินเจียนขายานั่นมีผู้หญิงกว่านึงตุสช่วยนั่นถือตามไปขายาหื้อซื้อยังอมาขำเอาตาที่หื้อตุสช่วยนี่มีวันหนึ่งตู้ซื้อช่วยนี่ขายยาซาไฟเพียนถือตู้ซื้อวังนี่หาปานเสียทานจิงสาทรัพย์หยาบตามสาเจไดหูทานจิงสาเตตู้ซื้อช่วยและตู้ซื้อวังนี่ซาลูไดยัดนี่ก็สาเจออกมีติงปิ้งหนูไฟซ้ำตามกองอาญาพระเดชเถ่าขอที่ซ้ำหอยหาสิบเจ็ดห่างคัดไปกองอาญานี่ห่างคัดไปยาฝิ่นยาปังตื่นนิปินยาเพียนไข่หลุยินจ้าจีเปิ้นปิ้งทงปิ้งตู่มาเฟยตามมาคือขายิงกับตังอันพระเดชห่างคัดไฟปูกวนและเต็ดเตียงยาคิมมึนและยาแฝไปอินทิลีอันจังปาหือคุณมียินนั้นติงปิ้งโนเฟสเซชาเพียนปิ้งยาอินทิลีนั้นเสิร์ฟหนึ่งเขากับยาฝิ่นยาปังล็อกเซ็ตนี่ไปกองอาญาขอที่ซ้ำหอยหาสิผ่าห่างคัดไฟที่โดยตัวเดียวลักกาขายยาฝิ่นยาปังบอกกอเปิดตาดีบอกกอขายยาคิมมึนและยาอินทิลีอันพระเดชห่างคัดปูกวนไวหือคุณมูดูดยาฝิ่นยาปังนั้นแต่ตามกองอาญานี่ขอที่ซ้ำหอย47ห่างคัดไว้มาแต่ตัวแฝไปกาคายยาฝิ่นยาปังโครงการฝ่ายเหียนที่ด้วยกักเตี้ยนี่แต่ผ่านถือตัวซื้อช่วยนี่เอาไปซึ่งไว้เก่าเดินซื้อฝ่าแม่เงินปันเหียนเลยบอกเงินอันพิดาปัญญาได้มัดนั้นที่แลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายเขากักเตี้ยมาว่าอัดยาวันนี้ก็ห้ำเห็นทั้งที่หนียินดีกับต่างและหับฟังการหน่อยการล้มในนกพระเตียดคือนักการสู้สองจิตใส่ใจเสียการติดนักเมทักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ที่กินหวานผู้ขาปินกวางเจนเขาทื่อนักการสุดซองวันนี้ดีเผียงนิ่มมียินนันเซินห่างคัดออกกองปิญญาปองเฉียงผู้ยิ่งมือไปหากันนั่นเบ้าหือสิงทำเลิงกันผู้ยิ่งกินเบากินเขียกเกิดเบ้าเกิดลูกเตอหนังโดนเซินเฉินฟูปุ้งเพลินแล้วกองห่างคัดต่างที่อันฮักซ้ำผู้เวกวนกันผู้ยิ่งดียินนันเซินเซิมแน่นบอกเฉียงแล้วอามาขำอำนาตาดีจะพินเมียนกองซองการปลอดภัยเหนือตัวกายอยากเขียนคันอันผู้เวกุลกันผู้ยิ่งนั้นโครงการทางเว่ยกงหวยที่ได้ทอกทามที่โทษและตุนอยู่เหตุดีการหักซ้ำผู้เวกุลกันผู้ยิ่งนั้นกองห่างคัดนี่เดบีส่งพันไปสาวสีตัวเดินสิเวทหลอกคำหนึ่งต่างเกิดน้ำไปกองห่างคัดบอกเสียงโครงการสิกวันทันเว่ยซินเนหมู่ซุ่มกะลาบาดเมืองเสือหวยทอนที่หมู่ซุ่มวัดทุลอกหิงและหมู่ซุ่มกะลาบาดเมืองต่างอื่นนั้นเมื่อโครงการทางเว่ยฮับเซาเอากุนกับตั้งฮับเซาเอาผู้ยิ่งนั้นใจหยงกองห่างคัดนี่ก็ได้ซ้ำปีในเดือนสามหล่อเปียดคำปีนวันผีซ้อนหักซ้ำผู้เวกุลการผู้ยิ่งนั้นโครงการตันไหวมือหับโซออนนั้นแต่ตามพระเตียห่างคัดไปนกเซกันเหตุเบาซุ้มกวนเหือผู้ยิ่งไปเหตุนั้นเบาหือเปอร์ผู้เวกุลการปีนผู้ยิ่งและเบาหับโซเอาเบาโกติโตผู้ยิ่งห่างคัดออกพัติตามไม้เขียนซุ้มนั้นนกเซเขาสั้นตึกปืนตุ้นทุ่นนั้นเบาหือสิงทำผู้ยิ่งกินบอกกินเขียกเตอเกิดบอกเกิดลูกเตอโครงการตันไหว
มื่อผู้หญิงกินเหยียกมันต่อ

0: องเกิดลูกอ้อยนุ่มฟงเหเบาหือขับเจ็บผู้ยิงและผ่อนหน่อยเงินเดินกับตังตาดินั่นเบาหือผ่านแฮดพินเจ็บฟงเหตามกองหางคาดคำพบไปโครงการตันไหวนี้ที่ใส่ใจยุงพัติทักษะผู้เวกุลการผู้ยิงนั่นสุเพเมนดีบอกเสียงโครงการและผู้กุลเปิดผู้ยิงกลุ่มหือคมติ๋วตีกินลักษณะเหตุการณ์กับตังปิญญาฮักซัดนั่นมาเป็นใกล้ลักษณะมุดไซปลอดภัยหือผู้ยิงหือกองหางคาดกักตาไปหมู่เก่าผู้ยิงนั้นได้ตกตีปินดีกลุ่มหือผู้ยิงโคมตีเหตุการณ์นั้นเบาเสียหมู่เก่าที่ตบผู้ยิงเขาเหตุการณ์กาจำฝ่ายไปปลอดภัยมดไซกาจำนำหุ่นนาจังจิตใจสุดเยิ่มกับตังกองหางคาดฮักซัดนั้นผู้ยิงมือมาหนาเดินมันตองอ้อยนุ่มอยู่ในลาเวนเทียนนี่กันและเมื่อเหตุการณ์นี่จังโปกจองกันสนาถึงเหนือต้นนั้นที่ได้ใจเอาปิญญาฮักซัดและกำจอยบอกเสียงจองกันที่สับกับฝ่ายไปอาญานั้นกองหางคาดบอกเสียงแล้วโครงการตันไว้เปิดผู้ยิ่งมาหนาเดินนั่นที่ได้กลุ่มหือฮักซ้าแฝไปกั้นเฮสั่งบ่หือเจียกไว้ซองกันอันพระเตียถังคัดไว้กักตาหือผู้ยิ่งเมื่อมาหนาเดินนั่นไปเฮ็ดนั่นกันและมีลักษณะนี้โครงการตันไว้เดินในปังปูหือเงินกำมุดไซบ่โกของใส่ผู้ยิ่งบ่หือยอมกุนใน35ยันเตียงเงินตื่นตาดีผู้เวกุนการหันเขียนออกมากันและผู้ยิ่งเมื่อมาหนาเดินสร้างเจ็บตองนั้นแต่ตามโครงการยุกย้าเจ็บตองสิแล้วเธอซอแห่งวันหนึ่งถึงสองวันนอกเส้นนี้ไปกองหางคาดยังบอกแจ้งแล้วโครงการตันไว้อยู่เมื่อผู้ยิ่งมันตองบอกกออ้อยนุ่มนั้นที่แต่กลุ่มหือฮักซ้าแฝงไปกำลังนั้นที่แต่กลุ่มหือฮักซ้าแฝงไปกั้นเฮสังนั้นที่แลเมทักผู้บังทางไลเขาทื่อนักการสุดซองวันนี้ก็เผาทั้งเต็นหียินดีครับทางและหับฟัง
1: ตีก้อนโถไทยกูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหน้ำงามคอยฟังสิ้นครับไต่สาเสริญโมนก่อน
2: ตีก้อนโถไทยกูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหน้ำงามคอยฟังสิ้นครับไต่สาเสริญโมนก่อน
0: เมทักผู้ฟังทางไลน์เซาสดีอยู่ที่กินฟันผู้ขาปิ้นก้องเจนวันนี้ข่อยเดี๋ยวกำคับอันมูลวอนต่อนเส้นนั้นมาเผียวหือตั้งหลายฝั่งในกำคับคับว่าน้องอยู่ต่างไกลเหตุการณ์กินสั่งเปินหนังว่าโตหยาบเตาได้น้องก็ยังอดเอาหาเสากินคำเซียนวันก็บ่ได้ยังเศร้าปีนี้ก็จัดอีดูน้องเศร้าเอาการเหตุอยู่ที่เมืองไกลอายุต่างนี้หักเอบ่มีตีเนียงไหนขอนางยาใดลืมปีอายเบากุนนี้ยาถาลืมวันยามนั้นเฮาแอบกันมวนมีขอเอาใจซอยน้องหล่าอยู่จุวันยามขอปันแห่งใจนางเอ๋ยหือมีความหวังกันถาวันไหนน้องเงาใจบ่มีไผปังข่างยังมีปีอยู่ไปหลังเอาใจนางยาถามองใจบ่เดี๋ยวเฮาก็สุกันมาฟังกำคับบทนี้ผูกกุดเตี่ยมและคับห้องก็ปิ้นไอคำเจนยังมีปีอยู่ไปหลัง

ต่อมานี้เฮาก็สุขมาฟังกันครับใส่ติดใจจริงที่ใส่หาผูกก็เตรียมและใส่ลำปิ้นใส่ซ้ำฝ่ายผูกคับห้องพี่อินปันในกำคับคับว่าใส่ติดใจจริงที่ใส่หาใส่นางปั่นกงไปหาใจเอ๋ยยะถาวังไซใส่ติดใจอยู่สุวรรณในใส่ติดใจนอนขึ้นเบาลับตัวนางจริงที่ใส่ไปหาใจเอ๋ยยะถาวังไซใส่ติดใจจริงที่ใส่หาวันวันเบาได้หันหน้าอายปีใจนางเสียนไว้เบาได้ยินเสียงของใจกินเข่าก็เบาล่ำกำแล้วใจเอ๋ยยะถาวังไซ

Tôi mắt nhì, họ quay dù các mặt phẳng cảm khắp thêm. Phủ cơ tiệm là sài lắm bín ai khắp ngừng. Phủ biếng lắm bín ai dài bản nọc. Phủ khắp hoàng bín ai khắp ngừng. Cảm khắp bốt nhì dù và bốp hắn. Này cảm khắp khắp và bọc tám sai lùm bay. Dài dài tít dù vằn. Vào răng lùm phắn. Dài bốp hắn khẩn nhì. Nóng nàng mướn đọc mày. Ô nóng lắc xứng vầy này hô cháy. Khay hắc bay đi đi. Hắc tăng xô của bó im bó nái. น้องอยู่ในหัวใจควันใจติดจอมไปไฟต้องดูเลี้ยวหลังมาเก็บเอาไฟใจใครว่าหักนางนางอย่าไปอายอย่าไปกู้และเอาหัวใจมาฝากหืดใจน้องอย่าเงาไฟมีคำสั่งก่อบอกหืดใจหูอย่าไปสังการหน่วยตาปีน้องวางใจและเอาหัวใจมาเข้าแก่ใจใจใครซุ่มเขียนเอานางไปตั้งโซประเดี๋ยวก้อยฟังคำขับบทนี้

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可图机的
3: 正破价片五千出柜，
2: 当代十三分呐，
4: 你苏我社富，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 股票上行，迷人乐融阿伯担作家。
5: 股票上行，迷人乐融阿伯担作家。
6: 人好手爽，蛤蟆发票放孤单。
5: 人好手爽，蛤蟆发票放孤单。
7: พี่น้องเขาทั้งหลายโตจูริโอซาอยู่ล่าหิ่งพอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามองดีถ่อมนี่งินอันเป็นวันเสียงหญ้าห้องนั้นมองเหอพี่น้องเขาทั้งหลายเช็คถ่อม

คำไหนเสียงเหตุโคเดียวกินเสเสียงกองมองบองเอ้ยเจอโค

กำเนสู่เก่าเฮาหาได้มาบากคำเคยตั้งซึ่งเก่าเนาะโปเบินเบอร์จำอาสักจังสิบห้านันโนเนาะอ๋อ

บ่ได้ซ้ำสาดีกว่าเนื้อตั้งเบิ่นหนังทุกวันสองเสือสังวังเตียอ๋อจังว่า

上白马端走红海呀、哎，孟罕默默默在河沙里发黑。

khổ biếu đỡ áo phở đó hờ mân hờ tha giờ đỡ bạn mừng phi nghĩ xa đó.

ป้าซื้อห่มฝาสามปันเอ้ยห่มสิบจอมต้องก็มีสาดอจังว่าเพิงบอกเปื่อยเอ้ยขิงได้ดองดีไกลเกอตั้งสินสื่อโบปองสูโสกุนซื้อสาดอกำนี้คือเป็นการของดองโซโบคำกับเปกับ

0: าเนาะ
1: พี่น้องเขาตั้งไหนอันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจทย์เลยเป็นเสียงข้ามหวานวันเสียงยาห้องนั้นของเปิดบอกเลยปล่อยแม่เนาสู้ต้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเสิร์ฟเมิร์สง
2: 云南三十块是马空是八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 云南三十块是马空是八大。

0: Sierra Boys, Lakum Sprada, Jungpo Galamango, Jomata Laga. Shiga Matanga, a Kopsham Shani, Kamjangam Ni, Ndalang Na Shiga Shui Dienta, Kunshong Gon Na Kaidane Momi Lingay Shong Bangdane Pang, Makamangini by Bangdana, Ya Lu De, Momi Mata Pangwaga.
1: 得随早开开爱摸摸多杨山州是嘎摸得我爱靠谱完善你看不着我们你那个宽松人爱安铁用之爱铁门人杨山州我爱不嘎为我们杀了爱米是个人是个人不摸过一娃嘎不烂那困着宁定喷开始了开发没领个把了爱米开始了路爱善人มีจะสัตว์ละง่ายมีมงทงตายางาไอสะพอมปาดีพงมชาเจ็ดละง่ายมีสตันตันลูปาดีพงมชาละง่ายมีครูชินิงดิงมีชิงยอลามตึงยางขั้นกลอสตบไอลามนี้สตันตันลูงาไอมีร่มอย่างชันโจอาชงชนโชมูลิมิดกัวมงตันเวออนหนึ่งโบนีเอไกรยูมัทลาครูไมเทียมเรนมงตันติงท่าชื่อกัวชินคาจ้าไอมูพงตุน说是做克拉阿爱等拉哇诺库阿爱电塔昆詹宁定是古高爱喷木林派山州喷木林王阿是命牙跟着木尊碰你是不爱巴迪阿拉米日爱神是班可惜木顿是啊是木松过那能爱米带路蒙丹苏亚木他们是啊大多神是班可惜木顿是啊是过那能爱了大库姆路塞听了空也是口令是令子通的外都样山州喷木林王沙他蒙丹个大那帕之萨又是拉艾沙本了空羡慕里蒙木里听我战浪卡到了关的路塞但您等了你的呀莫莫开丹那找不到拉嘎听蜜之口杂没在什么在您那听拉达他萨故事了爱您都爱等了了爱米是啊蹦里坑塞爱是你混吧他滚他是个人是个人蹦了爱过撒肚塞蹦带配过大梁山蹦阿妈爱带啊双爷大不干那么傻你是坑塞爱胖蹦我开那爱是干那张用是配尊是多么爱南个个过是撒开物是啊你带过并喷贴买包喷笔你都路爱阿爱了随早开开啦跟王过那拍压爱米肉不高拍为你那路沙来贴喷把你拍过没啥拍爱拍公拉贴拖爱拖地拉拢万通大梁山不贴高你爱黄你够我爱是啊过一娃干个不容人妈爱是那一不懂爱不能如如万那一娃故事变高呀不让让个白土人爱不着但是呢身体共热安静个大过沙总是这容易呢不让怪事来妈爱等了带配过杨山州阿妈爱阿苏亚蹦里肯萨那双爷是个包山庙不敢让多蒙度人阿爱怕人呢你带尊人爱要靠张照爱是啊他喷洒开爱อังวยอาเบียวชาไรครึ่งซักงานามิดไอคนจันหนิงอาพังสักมุจัดสิจันใสยังชันโจชาโกรกดานาชงนานามิดยอชตาลามจนชุบรูไอบูการับตัวหนึ่งบริกกุนไอชิเลยบูการนำช่างเก่าไงก็กระเดี่ยวหลังสาวันนาบูการนำตัวอายุมูลูไอมูลมามีกลัวนาคูพิชวนไอไงก็包山沙跟王รับตัวน่ามุ่งตัวเร่มาตัวปูกาชากับนังไม่มีงานน่ะไรยังมีก็ก็ไกรคำชายักไอปูกาเอไงแพ้ปอมกาไอเร่แต่ไรไงฉันเถี่ยแพ้ท่านไอปงลีครึ่งสายทอมปูกาแพ้มูลมามีกลัวสปินยานามูไอยังฉันเจ้าอันตาปูกาก็ตาเลียงฉันปุ่มลูกน่ะยาวกว่ากันมั้ยเร

婆农村过日。那个只爱点他，啥个奴是陪农业，我们爹那么西麦田，那么几日挖大米他，那个稍微多多热爱。兄弟带我们看，碰个把该多爱。这样是刚是表示母是母母个老爱是来喷铁杆主高带旁带是啊那开幕是啊你一孙靠那白天我日爱么着兄弟接里里怎么爱大梁山不跟麦卡天麦带日带日是带么高看那个同时站不是啊么日咪一母咪个老一母母松个老顶比山恩库山麦卡亚卡张张麦带日金梦不不懂个爹来你那不不懒爹们啊鼓空热爱是啊个撒扎路热满啊爱不不敢那么傻你空然不会贴西不会啊样大不懂你不傻你共婆撒个人共派来个不天都来他来你那卡个爹的人撒个人做爱自因这盘不进步能爱梦诺天都啊爱ทอมเอคาซากรุมยูไอนีมูไบราจังคาไบซาจาวะรังามาไอไดคูมตุสเยนยูวายังทอมเดียนากชูกชานีกนิงดีนาไรมีรูมียักงาไอยังชันโจปุกามชานีแพจิลิลีจอมไอปุมมะลิงละไงไคชลัดยาปุมนานีแพทันดาไอกาสติสตุบนาโตดันดานูไอชาตัวดันลำเพชรดำชายองมินครุมลมงาไออาสุยะมกำลีกุนไอสมชื่อจันหนิงแล้วว่ายังยังฉันเจ้าเทียดำชานี้เรางาไออาเดียนเกรชองงาไอขับรักของไออาเดียนเชกระโลงงาไอครักงายังปุงลีครึ่งซ่าไอทมก่ออาจอมชาครึ่งซ่างาไม้ลู่ใส่ไรยังมชาแพมินมาดมดูสมุนไอก่อจากสิ่งที่ชื่อจันดูใส่สลังว่าปุ่มเดียพ้นไปว่าใครนางอ่ะมิชาชื่อเพะนางสักบาใส่นางซานาชราได้คันไกรอยากคักจำเจ้าไอ้นางมุคอยตั้งคำเทียนงาคันคุ้มจังชื่อไกรกิบเกียงไอ้เทียชื่อมะเกาน้ำชานี้เพะก็เดียหลังนิ่งอ่ะจนดันอยู่ไอ้ปุ่มได้อันเทียตากอจะเทียนสตาเก้าไอ้เรียปุ่มเทียบุ่มมากรันชิกรินเกาเดียลพอดไออันเทียคาวาราไอทอมหลักนั้นอีแพจิจอมลิลีไอพ้นมะเร็งสบายยาราไองาไอดามชานีชาไหลยังเพจไอเทียมเรนชื่อแพปุ่มก็งายังมาดูแพอังกูลาชางูจนสุดมาไอเราไปมิดูไอก็ชื่อดาเลียงชันปุ่มก็พ้นว่าใครไองายังคนจันหนิงดินไปว่าสกุดกองงาไอดาเลียงชันปุ่มก่อสื่อเดียนกันวังนาปังไลสตางเราจ่อไอปุ่มเร่ดนิงมีทาสนิงจันมีก่อมรังทุนนาไปสนิงจันมีทาก่อเคียงครัดแรงอาไอได้ไรมันเดียวันกลางอาดิมชิงมาเดียเคียงปาเจเกอกับวังอาไอช่องนิงนันเอซากด้ารองไอยี่วาก่อสนิงจันมีบีไรนดูยังบุงเอกูจิเทียนก็อย่าใส่ได้ทอมชัดเทียโยเมาจันกลุบตากอกลีเชกับล้าแสงได้ยังโยเมาจันตากอชงตาทากินนาอินำตาทากอกเทศสุบมรังถูจังจะทำคุณบ้านี้มากคราปัมดีมันมาแรงง่ายผมก็ง่ายก็เดียนิงได้ยังยังชันโจฟงเสียนาจะครมจีอานาไกลมาจีจาวันหัวไอแต่ไรชนะหยุดตรงตัวจังชื่อไกรจะครูครูแรงไงโมโดลำครั้งไอมาจวดชั้นเทียปุ่มเทียพุ่งป้องเทียลู่ช้าหลังไรนี้ตาลงวายังกุมราเทียทว่ผู้ชาเทียภายลงวารังไงยังชันโจนงเอกุมรากอดขับภายไรปุ่มลำใดก็ครั้งงาอู่ไอปุ่มลำใดจันตัวมีจันความรังไงไรดิมเราอยากขักไอ้ลำกว่าจากุมพร้อนดูพุ่นบ้องกระตาไอ้ลำได้ง่ายได้มุจวอย่างชันโจมิวมเรียคันนำซีตมซาตำทาลันนาพุ่นบ้องฉลาดนาสู้พังวันนู้ไอได้พังชื่อน้องเอ๋ปูรีลังนากัดมเรียเทียกันวังมิวมเรียนากัดลำกระจีกระบากันมาชานีกระใบเก้าไอ้นำซีตมนีซาตำทาทาไรวูไอบูซีโดมกอซีโด

ลงเย็นนำสีดมอุ้มมงสีดมพามูดำยังพาทาลาเร่นนาด่านาบูรีเทียปวกคินตนนาโลจังกุมราเทียปุ่มเตียใบโทลงวาเรอูไอกลางมีทากัดลำก็นำสีดมซาดำทาไอฉเลยฉดังชาละง่ายอาละก็เลียงก็ว่าถูกคราอูไอฉเลยฉดังชาไดเกรปดวาจังมะเกาหน้ามะชานีฉเพะมะเกาเดียอัลวันกังลันนา是拍等烂带过包山庙上点那不敢入到木木多人啊尊丹长是当下带瑞那猫那个壮烈阳山州拍阿罗湾东半屋爱阳山州大更暗那南西东白木多当他们半屋爱是拍这样山尼那不敢入到木木多啊那蓝看南西东他空样你们个知母啊爱那张杨山州过俺在哭沙古买张我们过开那喷泵里搬拉买塞南西西张俺阿荣路塞过俺爱听米之苦杂之苦事之苦宁是大事了爱他喷了金阿嘎爱是来杨山州数五八个个别个说那个都爱不着拜了过人家是都高空爱在过年那啥生意是占领都在阳山州过都空铁卡路满路爱。然阳是您真米那点比然都阳是大凉山蹦铁白大干弄完路爱。昆了空宁阿旁兄弟是跟是古人爱大凉山蹦马卡来山马塞。昆不灵都古卡是卡奴是宁定卡路营地昆个大看不地个墓都是帐。南至南拽你昆东个每个路然阳蒙山你阳山州大凉山蹦个南都爱生然你等阳不进大妈爱但是来是昆铁干个大荣爱大过沙又不沙那随早开开靠烂个班庄俺人可买等来了爱转听了空爷之苦宁嗓不再是了空宁都在阳山州过ครั้งชราหมู่มนมงาคิงรูตัวจาสุกามนูเย็นกดีมสมจันเกิงไอตาเลียงชันปุ่มนาพุ่นมะเลียงก่อนข้างหนาข้างแพจุพูมนูมพี่ไอมงแตนแพอบยาเก้าใส่แต่ลำเทเสียงนาสิเดียนเกิงวางอสุยานียังชันโจแพกุมชัวเย็นเสียมีกุมผ้านาคูโตดันยังยังชันโจได้สิเลยจังดังเก้าไอสิจุนไอไงครั้งชรานูกโลใสพุ่มเลียงมงดันแพ้ไปอับยาเก้าราใส่ไรดิมได้ก็ไงครึ่งซาใส่งูไอ้ลำเรือไงชาตังกลัวไอ้มูไรจังก็มงมชาหนีแพ้ตึงยางนอกรมชิโตครัดว่าสปอมปาดีพงมชาหนีอาสิริเลยมงดัดมัดนางาไอกระเดียหลังพี่เหนี่ยมไอ้ทอมเชียยังชันโจวป้อชันมิวรับตัวมิวอาสุยะกุมผ้าจุไอ้กุมชัวยันเซียนละของลาตัวนูไอไรยังชื่อกุมพรอได้เทโกนายันเซียนมีเพอก่อป้อฉันน้ำปันละไงหรือปราณจังจ่องแพ้กุมพาจอยันมุนกรูแพ้ก่อพุ่นมะลิงมะเกาหน้ากุท่องแพ้กุมพาจอนนาโกมเดียนมูกุโลชมูนูไอง่ำไอยันมุนมะลิชาชื่อเทประดิ่งจำเจ้าจอมคุ้มคำไรว่าไอชื่อไก่หนูจำแพ้อบยาอูไอ杨山州听了空也是您是大师他不知那外妈瓜塞是祖嘎爹瓦妈塞是过不然都看不不傻能爱尊人那公里是过来玩怒爱是中国妈瓜塞是俺们大爱过靠烂个班能爱吐能爱卡包能爱啥日是大不傻你过等样看不公里个论那干包啦如果了当公什么什么样马赛是该怒战是你是故不用过一瓦个罗我无杀药我杀当饶我爱是二十一杀铁大马瓦开幕着摩多滚那容来个若杀爱个数你诺暗大我爱听了空也是了爱您是大马松他杨山州派蒙丹给他个扎爱斯彭巴迪彭马杀我爱阿荣阿明看是明亚赛听了空也是了空明他比我蒙胆拍跟南卡爱跟西格芒马沙马来是母爱阿荣阿明蒙是明大家在

0: 恐怕土鸭一时来你阿尊爱是个人是个人本派昆木林是病蛋个人普罗马丁是蒙木山尼派那就是路那郎是个阿无爱萨克舍格巴丁民国阿杰阿是格雷蒙托姆爹那格鲁格朗朗开密斯姆隆阿无爱莫莉南古奈冠那将来练个扎是外卖外是尼度卡是我又他们长萨克卓卡巴若是您了曼塔格罗埃崩利尼用过蒙正沙尼亚密木大拉不过我们高什么那么多日木格日派扎姆纳是带样不碰不隆是利拉路埃那包拍扎姆纳是带样阿米欧蒙达纳若格鲁格巴拉这路是蒙埃木沙拍扎姆纳是带样木杜啊你杜你都不爱拉这拉路埃杨山州过扎姆纳了爱难日是巴迪彭木沙干部用拍木杜格拉库莱拉爱拉布拉拉滚那安铁拍阿比埃利以滚拍路那拉姆尼拍阿扎姆沙米斯姆如有什么爱爱巴迪彭木沙了爱阿木杜爱样木诺格拉丹爱过如要扎姆找拉姆格爹库姆拉丁蒙丹拍干拍面你个来巴迪东宽格大塔尊爱嘎德嘎拍木拉爱拉姆爱爱ยาเดียนถามีไรไรชงเดียสิงไรยาท้องผังถามีไรไรอันเทียสลังได้ว่าเพื่อก่อกล้วยมุ่งเจมจิงตาไอพามาโจงอาอย่างชื่ออันเทียเพื่อจังมุ่งมิชาปาดีพงมิชาและง่ายมีกราคูปรับปรานาลามทรงจงไทยเจลาชมุนไอทะไลน์นาตุนิงเรเชจอมทับกจาไอปรับปรานามเรเพื่ออัสันชาเจลูชมุนง่าย
1: ยามตุนนามีความคุ้นหนีไปบางดันนาช่องนั้นเอบางดันนาก็一个党员一面旗我也没看见

0: 时间不太晚，哎，快说啥呢？你得让那时间，你得过帮他忙噻，哎，看不看？
1: 他不嘛的，也嘛的。
2: 木瓜嘛瓜，那嘛的。
3: 木瓜嗑瓜，木里瓜。

阿姆尼阿纳斯印尼瓜路，四街路，贝玛娜娜格勒。

0: ไม่เดี๋ยวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดมในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษาอินนันไม่เดี๋ยวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดมในน้องพระเทศ

0: Kong Pong Ham Hin Adya Hu Hit Kong Chen Yu Kin Chok Chai Ba Deo Pin Vila Ham Hin
1: Phu Phan Thang Lai Sao Sa Di Yu Di Kin Phan Phu Kha Bin Kong Chen Khao Ham Hin Van Ni Khao Ao Khao Gak Tiem Ma Va Adya Tuen Bok Hu Pin Nong Thang Lai หลังเปียดมันหนีจังป่าปิ้นการพิดตัวดัดยาฝ่ายไปยาฝิ่นยาปังพี่น้องต่างหลายที่โดยพิดตัวฝ่ายไปยาฝิ่นยาปังสามารถขอห้าหูเต้าได้หนีกาคายยาฝิ่นยาปังโนยาถือเปิ้นถุดฝิ่นตั้งไปเสือยาฝ่ายไปอินทิลีหลังเปียดมันหนีกัวป่าปิ้นการพิดตัวฝ่ายไปยาฝิ่นยาปังซ้ำวันนี้เขาไกวสุกันมาขอห้าหูหนังกันกากเตี้ยมหนึ่งผู้ยิ่งตัวสว่างนั้นมือไปถึงต่างประเทศบอกว่าที่ดูดยาซิลิกยาฝิ่นยาปังอันสวายาฟื้นใหม่นั้นต้านกึดว่าดูดยาซิลิกยังจังผ่อนหน่อยการขี้เกิงและการหับทามฝ่ายไปการเหตุนี้ก็หุ้มดูดยาซิลิกนี่แล้วรุ่นมาผู้ยิ่งตุ๊สว่างนี้แต่ต้องวิสิงสือยาซิลิกหนังตุ๊สเหลวนั้นมีวันหนึ่งผู้ยิ่งตุ๊สว่างนี้สกรรมหับโซ่ไทยห้องสูงโคไวตุ๊สเหลวนี้เอาฝากมัดนั้นกว่าเสียทหารชิงสาซับยับแล้วรุ่นมาทหารชิงสาไปถึงตีอยู่ตุ๊สเหลวนั้นซับยับเอาตุ๊สเหลวยังอยู่ตีนอนตุ๊สเหลวนั้นรู้ซึ่งใดข้องโคอันเปียงยาซิลิกนั้นลงไหลแต่ตามโฮจักเจตองลูกเครื่องโคเปียงยาซิลิกสาวคือป้ายหนีเจตองออกข้องโคฝ่ายใบตามมาสู่นี้กองอาญาพัดเดียเท่าขอที่347ที่ซ้ำนั้นห่างคัดไปตัวเดียวลักกาคล้ายลักตนลักตัวเดียวเปียงยาเพียนส่งหอยคือขืนเนื้อเบายอมกุ้งจริงหนึ่งค่ายโลยิงเบาโกจ้าจีเปิ้ลปิ้งอันซิบเคอขืนเนื้อเบาหัดถึงหาซิบเคอเบาโกยาฝิ่นยาปังเจออื่นลงไหลนั้นแต่ผ่านเขาคอกเจ็บปีขึ้นเนื้อซื้อยังฝ่าไม้เงินโครงการฝ่าเหียนที่โตตู้ซื้อเหลียวนี้ไปอ้อนมีการพิตัวซ่องปอกขายยาฝิ่นยาปังแต่ตัวถือกาขายยาฝิ่นยาปังเอาไปครั้งเปียดปีซื้อยังฝ่าไม้เงินเปียดปั้นเหียนซึ่งเอาเงินพิดัดปัญญากาขายใดนั้นกากเตี้ยมซองตู้ซื้อลี่นั้นและตู้ซื้อหมูเตี้ยหน่อยใหญ่หนังกันซ่องกุนก็กินยาฝิ่นยาปังซ้ำตู้ซื้อลี่นั้นไปหาเบาตู้ซื้อเปิดนั้นไล่ปอกตู้ซื้อเปิดนั้นเปิดยินดีตู้ซื้อลี่ไปหับส่งตัวหิงเจินเอาตัวสือลี่นั้นอยู่รถตัวหิงกินยาฝิ่นยาปังอันจือสังสือโยนั้นปี2022ตัวเดินเก่าลกทานจิงสาทรัพยับใหญ่ตัวสือลี่นั้นซื้อยังอยู่ตีรถตัวสือลี่นั้นซาลูใดห้องดูดซิกวนอันเอามาดูดยาฝิ่นยาปังนั้นแต่ตามกองอาญาพระเทเท่าขอที่ซ้ำหอยหาสิบสี่ห่างคัดไปโนยาถือเปิ้นดูดยาฝิ่นยาปังเตียงคิมฟงนี่เตียงเอาไปซึ่งไหวซ้ำปีลุงไตยับซึ่งบอกอปูกวนเตียงไหวซื้อฝ่าไม้เงินโครงการฝ่ายเหียนที่ต่อการพิจารณาและความขำลับกะลาบาดเมืองเต็ดตัวถือตู้ซื้อลิขนันโนยาถือเปิ้นกินยาฝิ่นยาปังเอาไปซึ่งไหวหกเดือนซื้อยังฝ่าไม้เงินสองพันเยนกากเตี้ยมซ้ำตู้ซื้อวังนี่กินยาฝิ่นยาปังมียินได้หลายปีลำบากตาเตะต้านใครใจยุ่งยามาเต็ดฝิ่นแต่ว่าได้ตู้ซื้อวังนี่ขึ้นบ่ได้ไปชดไม้ถึงหงยาหงยาบ่สังขายาซาไฟเพียนเยียนซันติงปิงโนเฟยเสือชาเพียนถือตู้ซื้อวังนี่ตุ๊สว่างนี่รุ่นมาคือถูกเมื่อตัวเดียวไปไผ่พิ้นเจียนขายะนั่นมีผู้หญิงกอดนึงตุ๊สช่วยนั่นหือตามไปขายะหือซื้อยังอามาขำเอาตาที่หือตุ๊สช่วยนี่มีวันหนึ่งตุ๊สช่วยนี่ขายะซาไฟเพียนหือตุ๊สว่างนี่หาปานเสียทานจิงสาทรัพย์หยาบตามสาเจไดหูทานจิงสาเตตุ๊สช่วยและตุ๊สว่างนี่ซาลูไดยะนี่กอดสาเจออกมีติงปิ้งหนูเฟซซำตามกองอาญาพระเดชเท่าขอที่ซ้ำหอยหาสิบเจ็ดห่างคัดไฟกองอาญาเนห่างคัดไฟยาฝิ่นยาปังตื่นในปิ้นยาเพียนไข่หลวยินเจ้าจีเปิ้ลปิ้งทงปิ้งตู่มาเฟยตามมาเครือข่ายยิงกับตังอันพระเตจห่างคัดไฟปูกวนและเต็ดเตียงยาคิมมึนและยาแฝดไปอินทิลีอันจังป่าหือคุณมียินนั้นติงปิ้งหนูเฟยเสือชาเพียนปิ้งยาอินทิลีนั้นเสือหนึ่งเข่ากับยาฝิ่นยาปังนอกเส้นนี้ไปกองอาญาขอที่ซ้ำหอยหาสิผ่าห่างคัดไปที่โดยตัวเดียวลักกาคายยาฝิ่นยาปังบอกกอเปอร์ตาดีบอกกอคายยาคิมเหมือนและยาอินทิลีอันพระเตียนห่างคัดปุ๊กก้อนไวถูกคุณมูดูดยาฝิ่นยาปังนั้นแต่ตามกองอาญาเนี่ยขอที่ซ้ำหอย47ห่างคัดไปมาเต็ดตัวฝ่ายไปกาคายยาฝิ่นยาปัง

0: งการฝ่ายเย็นที่ด้วยกักเทียบนี้ได้ผ่านถือตู้ซื้อช่วยนี้เอาไปซึ่งไว้เก่าเดินซื้อฝ่าแม่เงินปันเย็นเลยบอกเงินอันพิดาปัญญาได้มั่นนั้นดิแลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายเขากักเตรียมมาว่าอัดยาวันนี้ก็ห้ำเห็นทั้งที่หนียินดีกับต่างและหับฟังการหน่อยการล้มในนกพระเตียดคือนักการสุดสองจิตใส่ใจเสียการติดนักเมทักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ที่กินหวานผู้ขาบินกวางเจียนเขาทื่อนักการสุดสองวันนี้ดีเผาะนิ่มหียินานเซินหางคัดออกกองปิญญาปองเฉียงผู้ยิ่งมือไปหากันนั่นเบาหือสิงทำเลิงกันผู้ยิ่งกินเบากินเขียกเกิดเบาเกิดลูกเตอนางโดนเซินเฉินฟูปุ้งเพลียแล้วกองหางคัดต่างที่อันฮักซ้ำผู้เวกุลกันผู้ยิ่งดียินานเซินเซิมแน่นบอกเฉียงแล้วอามาขำอำนาตาดีจับพินเมียนกองทรงการปลอดภัยเหนือตัวกายาเกียนคันอันผู้เวกุลกันผู้ยิ่งนั้นโฮงการทางเวกงหวยที่ได้ทอกทามที่โทษและตุนอยู่เหตุดีการหักซ้ำผู้เวกุลกันผู้ยิ่งนั้นกองหางคัดนี่เดบีสองพันใบเสาสี่ตัวเดินสิเวทหล่อคำหนึ่งต่างเกิดได้น้ำไปกองหางคัดบอกเสียงโฮงการสิกวันทางเวสิเนหมู่ซุ่มกะลาบัดเมืองเสือหวยทอนที่หมู่ซุ่มวัดทุลอกหิงและหมู่ซุ่มกะลาบัดเมืองต่างอื่นนั้นเมื่อโฮงการทางเวฮับเซอเอากุนกับตั้งฮับเซอเอาผู้ยิ่งนั้นใจหยงกองหางคัดนี่ก็ได้ซ้ำปีในเดินซ้ำหล่อเปียดคำปินวันผีซ้อนหักซ้ำผู้เวกุลกันผู้ยิ่งนั้นโฮงกันตันไว้มือหับโซอ้อนนั่นแต่ตามพระเตียนหางคัดไปนกเซกันเห็ดเบาซุ้มกวนเหือผู้ยิ่งไปเห็ดนั่นเบาหือเปอร์ผู้เวกุลกันปินผู้ยิ่งและเบาหับโซเอาเบาโกติโตผู้ยิ่งหางคัดออกพัดตีตามไม้เขียนซุ้มนั่นนกเซเขาสั้นตึกปืนตุ้นทุ่นนั่นเบาหือสิงทำผู้ยิ่งกินบอกกินเขียกเตอเกิดบอกเกิดลูกเตอโฮงกันตันไว้มือผู้ยิ่งกินเขียกมันตองเกิดลูกอ่อยนุ่มฟุ้งหนีเบาหือขับเจ็บผู้ยิ่งและผ่อนหน่อยเงินเดินกับตั้งตาดิ้นนั่นเบาหือผ่านแฮดพินเจ็บฟุ้งหนีตามกองหางคาดคำโคไปโครงการตันไหวหนีที่ใส่ใจยุงพัดิทักษะผู้เวกุลการผู้ยิ่งนั่นสุเพเมนดีบอกเสียงโครงการและผู้กุลเปิดผู้ยิ่งกลุ่มหือคมติ๋วตีกินลักษณะเหตุการณ์กับตั้งปิญญาหักซัดนั่นมาเป็นใกล้ลักษณะมุดไซปลอดภัยหือผู้ยิ่งหือกองหางคัดกักตาไปหมู่เก่าผู้ยิ่งนั้นได้ตกตีปินดีกลุ่มหือผู้ยิ่งโคมตีเหตุการณ์นั้นเบาเสียหมู่เก่าที่ตบผู้ยิ่งเขาเหตุการณ์กาดจำไฟไปปลอดภัยมดไซกาดจำนำหุ่นนาจังจิตใจสุดเยิ่มกับตังกองหางคัดฮักซัดนั้นผู้ยิ่งเมื่อมาหนาเดินมันตองอ่อยนุ่มอยู่ในลาเวนเทียนนี่กันแลเมื่อเหตุการณ์นี่จังโปกกระจองกันสนาถึงเหนือต้นนั่นที่ได้แจ้วปิญญาฮักซ้าและกำจอยบอกเสียงจองกันที่ซับกับแฟไปอาญาณนั่นกองหางคาดบอกเสียงแล้วโฮงการตันเหวยเปิ้ลผู้ยิ่งมาหนาเดินนั่นที่ได้กลุ่มหือฮักซ้าแฟไปกันเฮสั่งบอกหือเจียกไว้จองกันอันพระเดชหางคาดไว้กักตาหือผู้ยิ่งเมื่อมาหนาเดินนั่นไปเหตุนั่นกันและมีลักษณะนี้โฮงการทันเวยเดินในปังปูหือเงินกำมุดไซบอกโกข้องใส่ผู้ยิ่งบอกหือยอมกุนในสามสิบห้ายันเตียงเงินตื่นตาดีผู้เวกุนการหันเขียนออกมากันและผู้ยิ่งเมื่อมาหนาเดินสังเจ็บตองนั้นแต่ตามโฮงการยกย้าเจ็บตองสิแล้วเออซอแห่งวันหนึ่งถึงสองวันนอกเส้นนี้ไปก็ห่างค่ายังบอกแจ้งแล้วโฮงการทันเวยอยู่เมื่อผู้ยิ่งมันตองบอกโกอ่อยนุ่มนั้นที่แต่กลุ่มหือฮักซ้าแฝงไปกำลังนั้นที่แต่กลุ่มหือฮักซ้าแฝงไปกั้นให้สั่งนั้นดิแลเมทักผู้ฟังทั้งหลายเขาทื่อนักการสุดสองวันนี้ก็เผาะทั้งเต้นหนียินดีครับทั้งหลายหับฟัง
1: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกโย่ผัวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหน้ำดำคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
2: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกโย่ผัวอยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสิร์ฟมวนก่อน
0: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ที่กินฟันผู้ขาบินกองเจนวันนี้ข่อยเดียวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั่นมาเผียวหือต่างหลายฟังในกำคับคับว่าน้องอยู่ต่างไกลเหตุการณ์กินสั่งเปินหนังว่าโตหยาบเตาได้น้องก็ยังอดเอาหาเสากินคำเซียนวันก็บอกได้ยังเศร้าปีนี้ก็จัดอีดูหนองเซาเอาการเฮ็ดอยู่ที่เมืองไกอายุตั้งนี้ฮักเอบ่มีตีเนียงไหนขอนางยาได้ลืมปีไอเบากุนนี้ยาถ่าลืมวันยามนั้นเฮาแอบกันมวนมีขอเอาใจซอยน้องหล่าอยู่จุวันยามขอปันแห่งใจนางเอ๋ยหือมีความหวังกันถ่าวันไหนน้องเงาใจบ่มีไผปังขังยังมีปีอยู่ไปหลัง

เอาใจนางอย่าถามมองใจประเดี๋ยวเฮาไกวสุกันมาฟังกำคับบทนี้ผูกก็เตรียมและคับห้องก็ปิ้นไอคำเจนยังมีปีอยู่ไปลัง

多么呢？好贵，苏格玛房感合，西地财经地西下，铺骨点的西林，边在三块，铺合行边一银品，内感合合吧，西地财经地西下，西南办公被下，在尔亚塔旺塞，西地财有住完内，西地财暖很保立，多南经地西被下，在尔亚塔旺塞，西地财经地西下。วันวันบ่ได้หันหน้าอายปีใจนางเสียนไว้บ่ได้ยินเสียงของใจกินเขาก็บ่ลำกำแล้วใจเอ๋ยอย่าถ่าวางซ้าย

Ông mắt nhì, họ quay dù các mặt phẳng cầm khắp thêm. Phủ cơ tiệm là xảy lắm bên ai khắp ngừng. Phủ biếng lắm bên ai dài bản nọc. Phủ khắp hoàng bên ai khắp ngừng. Cầm khắp bớt nhì dù và bốp hắn. Này cầm khắp khắp và bọc tám sai lùm bay. Dài dài tít dù vằn. Vó trắng lùm phắn. Dài bốp hắn khẩn nhì. Nóng nàng mướn đọc mày. Ô nóng lắc sướng vầy này hô cháy. Khay hắc bay đi đi. Hắc tăng xô của bó im bó nái. น้องอยู่ในหัวใจควันใจติดจอมไปไฟต้องดูเลี้ยวหลังมาเก็บเอาไฟใจใครว่าหักนางนางอย่าไปอายอย่าไปกู้และเอาหัวใจมาฝากหืดใจน้องอย่าเงาไฟมีกำสั่งก่อบอกหืดใจหูอย่าไปสังการหน่วยตาปีน้องวางใจและเอาหัวใจมาเข้าแก่ใจใจใครซุ่มเขียนเอานางไปตั้งโซประเดี๋ยวก้อยฟังคำขับบทนี้

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 那罗素布就别去咱布，木瓜那南芝麻地瓜切点咕哩哇，阿木地多谈再论再论。
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利。
4: 正破价天五千出柜，
5: 降低十三分啊！
6: 你苏我社府，
7: 广播涵盖得红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 风吹爱心爬山云南，没得比亚毛干带皮心，放好感动来闹发跌，为了高山美。
9: 风吹爱心爬山云南，没得比亚毛干带皮心，放好感动来闹发跌，为了高山美。
10: 三个共帮ทำเห็นอาจยากคู่ฮิตก้องเจ๋งอยู่กินจบใจประเดี๋ยวปิ้นเวลาทำเห็น
11: ผู้ฟังทั้งหลายเศร้าสดีอยู่ได้กินฟันผู้ขาปิ้นก้องเจ๋งเขาทำเห็นวันนี้เขาเอาเขากักเตรียมมาว่าอาจยาเตือนบอกคือพี่น้องต่างหลายหลังเปียดมันนี่จังป่าปิ้นการผิดตัวอาจยาใส่ไปยาฝิ่นยาปังพี่น้องต่างหลายที่โดยพี่ตัวฝ่ายไปยาฝิ่นยาปังสองมันเขาห้าหูเต้าได้หนีกาคายยาฝิ่นยาปังโนยาถือเปิ้นถุดฝิ่นตั้งไปสื่อยาฝ่ายไปอินทิลีลังเปียดมันหนีกว่าปาปิ้งการพี่ตัวฝ่ายไปยาฝิ่นยาปังซ้ำวันนี้เขาไกวสุกันมาเขาห้าหูหนังกันกากเตี้ยมหนึ่งผู้ยิ่งตัวสื่อวังนั้นมือไปถึงต่างประเทศเป้าโคทีดูดยาซิลิกยาฝิ่นยาปังอันสวายาฟื้นใหม่นั้นตันคิดว่าดูดยาซิลิกยังจังผ่อนหน่อยการขี้เกิงและการหับทานฝ่ายไปการเหตุเหตุนี้ก็หุ้มดูดยาซิลิกนี้แล้วรุ่นมาผู้ยิ่งตุ๊ดสว่างนี้แต่ตั้งวิสิงสื่อยาซิลิกหนังตุ๊ดสเหลวนั้นมีวันหนึ่งผู้ยิ่งตุ๊ดสว่างนี้สกรรมหับเซลไทยของสงโคไวตุ๊ดสเหลวนี้